0: จัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: เทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20และ21สิงหาคม2569นี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าหลากคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เทศบาลเมืองน่านประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมบางเส้นถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้และจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม69ดังนี้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวนิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านด้วยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านจะแจ้งให้ทราบต่อไปธิตารีสายสว่างรายงาน
0: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: ท็อดโบลี่และมาร์ควอเตอร์สองผู้ถือหุ้นของสโมสรเชลซีมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองในทีมเชลซีแคลิคแคปิตอลกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมโดยการเจรจาทำให้สโมสรถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านปอนด์โดยสื่อในอังกฤษระบุว่าการพูดคุยของสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งด้านแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารระหว่าง2กลุ่มทุนจากสหรัฐที่ร่วมมือกันซื้อหุ้นของสโมสรเชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชเมื่อปี2022ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านชนะทีมชาติมาเลเซีย2-0รวมผลสองนัดเวียดนามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมช้างศึกไทยโดยนัดแรกจะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์อะเลโกมาดริดชนะมาลาก้า2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจสโลวานบราติสราวาเสมอ NK เซเวีย 1-1 NEC ไนเมเกนแพ้โบโดกิม 1-3 และกาชโกสติชนะ LASK 3-0 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสมือ21ของโลกและของรายการชนะอเล็กซ์เดอร์มินเออร์คู่แข่งมือ8ของโลกและมือ5ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
9: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโรงครัวช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องขณะที่มวลน้ำไหลต่อเนื่องจากอำเภอปัวไปท่าวังผาเมืองน่านอำเภอเวียงสาไปสู่พื้นที่ตอนล่างจะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดตราดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในวันที่22สิงหาคมฝนจะลดน้อยลงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอินนครราชสีมาพร้อมเปิดให้ใช้บริการระยะทาง110กิโลเมตรในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ให้เริ่มทดลองในเวลา12นาฬิกาใช้บริการได้ฟรีในทุกสุดสัปดาห์กองทัพอิหร่านประกาศเตือนกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพสหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก UAE ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขนส่งสินค้าของ UAE ครั้งใหม่มาเลเซียเผชิญหน้ากับปัญหาการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า8เท่าตัวพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสุโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงอันไพเราะริมน้ำน่านนะฮะ
0: ครับส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เห็นภาพข่าวแล้วโอ้ตกอกตกใจ
1: ครับ
0: ความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยที่ว่าทั้งประเทศตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็ความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากปัวก็จะมีที่อำเภอเมืองครับอาจารย์ม
0: ี
1: ที่ท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอภูเพียงด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับในรายการเราก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆที่ระดมลงไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่จะเจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมอยู่ในขณะนี้แหละครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ชาวเน็ตหรือว่าคนไทยไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับอายุ49ปีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กลับมาทบทวนเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับน้องฮารุนโซโล่ก็ครั้งหนึ่งแล้ว
1: อายุยังน้อย
0: อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมันดูแลสุขภาพบางครั้งบางคนคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ไปพบหมอไม่ได้ไปตรวจเรื่องราวของสุขภาพเลย
1: ภายนอกเนี่ยไม่เป็น
0: ไม่เป็นมองไม่เห็น
1: แต่ว่าข้างในนะสิครับ
0: ครับบางคนผู้เชี่ยวชาญก็บอกมองออกนะ
1: ครับ
0: บางทีดวงตาบางทีผิวหนังอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าร่องรอยแห่งโรคได
1: ้คร
0: ับก็มาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้พบกันก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆจากกองทัพบกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยเห็นว่าวันนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องติดตามการเรื่องของนโยบายการสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทัพเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันในวันนี้ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนจัดงานที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับซึ่งการนี้นะครับได้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งต้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหยดน้ำแห่งพระเมตตาในวันนั้นได้ขยายเป็นสายทานอันกว้างใหญ่นะครับหล่อเลี้ยงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศมาอย่างยาวนานโดยใช้วิธีการสันติวิธีการให้อภัยแล้วก็การให้โอกาสนะครับชุบชีวิตของผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับคืนสู่สังคมโดยคุณภาพนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ซึ่งเมื่อทอดพระเนตรวิดิทัศน์จบแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวม75รายนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้านของตนเองมีพระราชดำรัสให้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ้นจากภัยยาเสพติดที่บ่อนทำลายประเทศแล้วก็ขอให้ร่วมการสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงด้วยครับ
1: ครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินโดยแท้จริงนะครับอาจารย์ครับการให้อภัยการให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดไม่ตัดสินนะครับแล้วก็ไม่ตีตราเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ถ้าสมมติว่าเราพูดกันในภาษาปกติเนี่ยเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกจริงๆนะฮะ
0: ใช่ครับเป็นความรักบริสุทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยาราชนารีพระองค์ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับพร้อมกับได้มีการมอบสมุดนักเรียนนะครับชุดเครื่องเขียนให้กับสถานศึกษาทั้ง8แห่งในพื้นที่ของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีครับ
0: ครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ทรงห่วงใย
1: ใช่ครับ
0: ประสบนิกรห่วงใยประชาชนอยู่เสมอนะครับในเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับที่เราพูดเกริ่นตอนเริ่มรายการนะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2ล่าสุดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเรียกว่าตลอดทั้งคืนครับโดยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านทั้งในอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเวียงให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีคนป่วยคนชราเนี่ยนะครับอพยพก่อนเลยนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ย้ายยานพาหนะเก็บทรัพย์สินอันมีค่าเอกสารสำคัญย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากช่วงเวลา2นาฬิกาตี2เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: น้ำท่วมล้นตลิ่งส่วนที่ตำบลกลางเวียงตำบลไหล่น่านตำบลขึ่งตำบลซ่านอำเภอเวียงสาแม่น้ำน่านก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะล้นตลิ่งนะครับโดยระดับน้ำจะอยู่ในระดับสูงสุดระดับที่10.17 เมตรในเวลา8นาฬิกาของวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้หลายช่องทางนะครับทางจังหวัดน่านนะครับก็สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านสายด่วนเฉพาะกิจ054-718-070อีกครั้งหนึ่งนะครับ 054-718-070หรือว่าสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนปภ.เนี่ยนะครับ1784ครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเองก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งหน่วยทหารในทุกพื้นที่เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่ในภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนำกำลังพลยุทธภกรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีมากที่สุดเลยทีเดียวครับ
0: ครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวเมืองน่านมาเหมือนกันนะครับแล้วก็นึกเอ๊ะเมืองเหนือที่สูงๆนะ
1: ครับ
0: น้ำจะมาท่วมยังไง
1: คิดว่าน่าจะไม่มีใช่ไหมนะโอ้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: หนักเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะแสดงว่าทุกที่นั้นก็มีภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ไปนะครับอย่างเช่นปีก่อนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับ
1: โอ้โหก็หนักเหมือนกัน
0: โอ้โหขุ่มเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อำเภอปัวเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดในจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้นะครับโดยมวลน้ำป่าจากดอยภูขาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วนะครับจนบางจุดน้ำท่วมสูงถึงชั้น2เลยนะครับ
1: ครับ
0: กระแสน้ำได้พัดพาเอาดินโคลนแล้วก็ยานพาหนะของชาวบ้านไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาสะพานขาดแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาดเส้นทางสัญจรในหลายจุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10และกองกำลังเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จำนวน5ชุดปฏิบัติการพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินความต้องการของประชาชนรวมไปถึงช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงนอกจากนี้ครับมณฑลทหารบกที่38และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถครัวสนามเพื่อจะตั้งโรงครัวพระราชทานที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วครับ
1: ครับขณะที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับกรมทหารพรานที่32แล้วก็มีจิตอาสาของมณฑลทหารบกที่38ด้วยนะครับทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านดอนมูลตำบลดู่ใต้เนี่ยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ก็มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่คุณผู้ฟังครับพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินสนธิกำลังกับเทศบาลเมืองน่านแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาทำการย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะฮะก
0: ็
1: คิดว่าน่าจะทุลักทุเลพอควรเลยทีเดียวอาจารย์ครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ย เขาย้ายขณะที่น้ำกำลังมีสถานการณ์อยู่เนี่ยนะครับดังนั้นต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะครับที่ร่วมกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
0: ครับในพื้นที่อำเภอท่าวังผากองพันทหารมาที่2กรมทหารมาที่10ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรสำรวจพื้นที่แล้วก็ติดตามความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ที่ภูเพียงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกรมทหารราที่32ก็มีการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกขณะนี้ณวันนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่กันอยู่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่33และจิตอาสาภัยพิบัติจากกองพันมณฑลทหารบกที่33นะครับดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดพะเยานะครับมณฑลทหารบกที่34ซึ่งก็คือหน่วยทหารในพื้นที่นะครับโดยกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17เขามีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับหลังจากพื้นที่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำรวจพื้นที่มีการประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนขณะนี้ก็ยังคงต้องให้กำลังใจแล้วก็มีการลงพื้นที่มีผลการปฏิบัติกันอยู่ครับ
0: ครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะครับโดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าถนนพหลโยธินนี่แหละนะครับตรงนี้รับเฉพาะการบริจาคสิ่งของนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 น 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370อีกครั้งหนึ่งนะครับ0610260370แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0610260374นะครับก็มี2หมายเลขด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ5จะร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับก็ติดต่อประสานไปได้นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้รับเป็นในส่วนของปัจจัยหรือว่าเป็นจำนวนเงินบริจาคแต่อย่างใดแต่อยากจะรับเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับประสานไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณฟังครับก็ช่วยกันส่งต่อกำลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอกับเรื่องของน้ำท่วมขณะนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่กองทัพภาคที่3กันบ้างอย่างอยู่ที่ภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาคละปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาที่เดินทางขึ้นภาคเหนือร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่3ครบรอบปีที่124นะครับจัดขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีการตรวจแถวรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นท่านก็เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับแล้วก็มีการร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดตรวจเยี่ยมแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ด้วยครับ
0: ซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลณห้องบันเทิงทัพ1สโมสรบันเทิงทัพโดยมีพลเอกสิริทิวพันธ์อดีตแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติอย่างเต็มกำลัง
1: ครับ
0: กองทัพภาคที่3นะ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยเลย
1: ครับก็บูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับ124ปีในยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับจากกองทัพภาคที่3เดี๋ยวเราเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับอาจารย์โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่หลายคนรอคอยสำหรับเวทีของน้องๆเด็กๆเยาวชนคีตะวัตรศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ปิดฉากลงอย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่ชิงถ้วยพระราชทานที่ทรงคุณค่ามากที่สุด จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชานะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษาให้กับน้องๆก็จัดขึ้นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับที่แจ้งวัฒนหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขออภัยนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะที่ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
0: ครับนี่ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับ
1: ครับ
0: กองทัพบกก็ได้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดวงดนตรีสากลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยแบ่งพื้นที่การประกวดเป็น5พื้นที่ตามความรับผิดชอบของกองทัพภาคนะครับตั้งแต่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อคัดเลือกตัวแทนพื้นที่ละ1ทีมเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศครับ
1: ครับซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศนะครับในปีนี้นะครับต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับ
0: ได้แก่หรือได้หนุ่ม
1: น่าจะเป็นได้หนุ่มนะ อาจารย์เยาวชนทั้งนั้นเลยนะฮะ อารมณ์โรงเรียนที่ได้ที่1นะครับชนะเลิศปีนี้ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับ
0: ปรบม
1: ือ
0: เลยนะ
1: ปรบมือดังๆเลยเก่งมากๆนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับมาจากเพชรบูรณ์โรงเรียนลมเก่าพิทยาคมนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมแล้วก็รางวัลชมเชยมีอยู่2โรงเรียนนะครับได้แก่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนชายล้วนนะครับอาจารย์โรงเรียนนี้แล้วก็อีก1โรงเรียนมาจากภาคใต้นะครับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงโรงเรียนรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอันนี้ก็มีการเปิดให้โหวตกันนะครับในช่วงของการแข่งขันก็ได้แก่โรงเรียนดมเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์นะครับได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยเนี่ยนะฮะแสดงความยินดีกับน้อง
0: ๆ
1: ท
0: ั้
1: ง5โรงเรียนนะครับมีฝีไม้ลายมือแล้วก็เก่งมากๆครับ
0: ครับไม่แน่น้องๆเหล่านี้อาจจะมีผลงานนะครับไปอเมริกาก็ทาเลนต์ต่อไปก็ได้
1: เขามีแฟนคลับอาจารย์ก็มีแฟนคลับแต่ละวงนะ
0: ครับ
1: ไม่ยอมกันเลยเมื่อวานนี้โอ้โหเชียร์กันอย่างมันดู
0: เลยว่าโรงเรียนหลงเก่าพิทยาคมนี่ได้ทั้งสองรางวัลด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็รางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับก็แสดงความยินดีขอให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวังตั้งใจนะครับกองทัพบกก็สนับสนุนให้กำลังใจน้องๆทุกคนทุกทีมนะครับไปดูการฝึกผสมเขาเรียกอะไรไมตรีเหรอ
1: ครับ
0: ไมตรี2026
1: ชื่อเพราะนะ
0: ไมตรีไมตรีนึกถึงอินเดียเลยนะพลโทนรทิพย์โผล่นอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกอินเดียเห็นไหม
1: ครับ
0: นะฮะรหัสไมตรี2026เป็นการฝึกร่วมประจำปีระหว่างหน่วยทหารราบระดับภูมิภาคของกองทัพบกไทยและกองทัพอินเดียนะครับซึ่งทำการฝึกในระหว่างวันที่18สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569นี้พื้นที่การฝึกค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับหน่วยของทั้ง2กองทัพเนี่ยนะครับตามกรอบความร่วมมือทางทหารที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถด้วยโดยกองทัพบกไทยนะครับมีการจัดกำลังเฉพาะส่วนรับการฝึก76นายและกองทัพบกอินเดียนะครับก็เข้ารับการฝึกจำนวน85นายด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ดังภาพที่ปรากฏในเพจ Army Radio เนี่ยเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ชุดฝึกก็คล้ายๆกันนะอาจารย
0: ์คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะฮะกองทัพบกก็ยังมีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวด้วยนะครับฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองทัพภาคที่4นะฮะโดยมีท่านพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับที่ค่ายวชิรวุฒิจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับก็มีการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่4เองเนี่ยเขามีโครงการสร้างอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือตามมาตรา35ให้กับกำลังพลที่ปลดพิการรวมถึงครอบครัวรวมทั้งสิ้นเนี่ย52โครงการด้วยกันครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับ
0: นี่นะฮะขอบคุณพันเอกหญิงสุขพินุชสังฆสุวรรณด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับอ่ะเวลาเป็นยังไง
1: ครับ
0: เหมือนจะหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: กองกำลังนเรศวรก็ดีกองกำลังผาเมืองก็ดีโอ้โหยังคงช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดนะครับ น้องๆนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ก็ไปบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลอ่ะก็ขอชื่นชมนะครับในการทำความดีด้วยหัวใจจากน้องๆทุกคนด้วยครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
0: นี่คือกองทบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลาลาชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: องจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านต่อเนื่องและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาซึ่งเช้านี้ปริมาณน้ำลดลงแต่ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่เดิมทั้งนี้จังหวัดน่านเปิดสายด่วน0547161174วอร์รูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงเวลา 14:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569ที่กระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปช.เปิดศูนย์บริการข้อมูลประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการและการเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานปปช.นนทบุรี 11:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านรัชดาภิเษกและเขตท่าพระธนบุรีนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและวันนี้มีการซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาการให้บริการเรือโดยสารในวันนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่านายเล่าตาแสนลี่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วนั้นสำนักงานปปปขออภัยค่ะสำนักงานปปงเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยโดยสำนักงานปปงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ถึงพ.ศ. 2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
1: สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมด้วยสวัสดีน้องพุทธด้วยนะฮะ
2: สวัสดีพี่ชาวด้วยครับ
1: เรียบร้อยแล้วกับแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ข่าวพุทธตุลาวันนี้นะคร
2: ับ
1: น้องมาตูมน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลออกมายังไม่รู้
2: เห็นลงรูปไม่รู้เป็นไรเน
1: า
2: ะ
1: ก็ไม่สบาย
2: แต่เขาไม่ได้บอกสาเหตุว่าเขาเป็นอะไร
1: ใช่ตรวจวัดหัวใจตุ๊ดๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับผมก็คือแบบมีสายรียงเรียงเว้ย
2: ครับ
1: นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการพักผ่อนน้อยทำงานเยอะ
2: ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปที
3: ่
2: โอ้โหพี่กวง
1: เอาแล้วนี
2: ่นี
1: ่
2: โอ้โหทำไมเอาร
1: ูปเก่าอ่ะ
2: ทำไมเอาเสียงในหัวพี่เชาไปพูดซะงั้นน่ะ
1: นะครับเพราะไม่ลงวันที่ด้วย
2: นั่นน่ะดีแล้วก็ไม่บอกสาเหตุอะไรเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: แค่ลงว่าดาวย้ายดวงเปลี่ยนถ้าจะจริง
1: เดี๋ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ลองเอารูปนี้ไปเทียบกับรูปเก่าๆที่น้องมะตูมเคยลงดูว่าในเรื่องของผ้าม่านในเรื่องของวอลเปเปอร์เนี่ยมันโอเคเปล่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: หรือว่าผ่านการเจน AI มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ต้องดูให้ลึก
1: แต่น้องมะตูมเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของดวงดาวที่เปลี่ยน
2: แต่ดูไม่น่าจะหนักนะเพราะว่าดูจากลักษณะของหน้าแล้วเนี่ยยังดูแบบยังดูมีชีวิตชีวาอยู่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: นะครับผมถ้าหนักก็คงไม่น่าจะลงเยอะขนาดนี
2: ้
1: นะครับน่าจะต้องรักษาตัวเองให้หายดีก่อน
2: มีเซลฟี่หลายมุมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นไรนะก็ขอให้เพื่อนกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ใช่ใช
2: ่
1: นะครับเพราะว่าอาจจะโหมงานเยอะเกินไป
2: ออกจากโรงพยาบาลหรือยังอะไรเงี้ย
1: นะครับดูที่ว่ามีคนแบบเอาไปยกไปเยี่ยมเยอะแยะ
2: ขอให้พักผ่อนเยอะๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันและกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้น้องฉัตรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นใครคิดถึงมะตูมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจน้องมะตูมกันด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเป็นมะตูมหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นดีเจที่คุณติดตามและชื่นชอบกันตอนนี
2: ้นั่นคือดีเจจินนี
1: ่ดีเจจินนี่
2: นะครับ
1: นะฮะกับทนายแล้วก็บัตรหลวงนะครับมีสามเรื่องสามคนนี้แหละนะเพราะฉะนั้นไม่หนีนะถามทนายบัตรหลวงจินนี
2: ่พรุ่งนี้ฝากดีเจจินนี่นะฝากทำกันบ้านพรุ่งนี้ขอแบบเหลาคมๆให้หน่อย
1: โอ้เด็กปั้นเลย
2: เอาแบบว่าโบ๊ะบะไม่ต้องแบบขอนาทีครึ่งอ
1: ่
2: ะแล้วปิดจบเลยเปิดด้วยฮุกจบด้วยฮา
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: หรือถ้าสมมติเรื่องแรกปุ๊บเนี่ยปล่อยไปปั๊บเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ายังอึมคึมๆอยู
2: ่
1: เอาแค่ระหว่างทางในการสนทนากันแล้วมีปล่อยมุกมานั้นคือพอแล้ว
2: ถ้าพรุ่งนี้มาแล้วแบบอึมๆคึมๆปุ๊บเราตัดไฟแต่ต้นลมเลย
1: เราจะแก้เผ็ดด้วยการที่ให้ปูอย่างเดียว ไม่ให้ตกมุกผม คือให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยไปเดามุกเอง
2: เพราะว่าเราคนพบแล้วว่าถ้าพิมพ์ปูเนี่ยไม่ค่อยหา
1: เขาปูเรื่องดีฮะแต่เฉลยแล้วไม่ค่อยหานะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของน้องครับ
2: เหมือนเขียนบทหนังแล้วไม่มีตอนอวสาน
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกัน
2: ผมชอบข้อความของคุณมาร์คโอ้ไปมากน
1: ะ
2: เขาบอกว่าป่วยปลอมจะล
1: า
2: ถ้ามาน่ะป่วยจริง
1: ใช่ไม่ใช่รายการ
2: อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยควรนอนโรงพยาบาลมาก
1: จะมา
2: แต่มา
1: ครับผม
2: มา2วันเลยแล้วก็ใส่แมสอะไรนู่นนั่นว่าไป
1: ครับ
2: นะครับครับ
1: นะครับผม
2: เมื่อสักครู่นี้เราเริ่มต้นชั่วโมงของแชร์ข่าวเช้านะครับด้วยเพลงนึงเน
1: า
2: ะ
1: ของคุณนมิตาทารยัง
2: ครับ
1: แค่เธอรักฉันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่หลายต่อหลายคนน่าจะจำกันได้แล้วก็เป็นอยู่ในความทรงจำของทุกๆคน
2: ครับ
1: นะครับและที่สำคัญคือในณเวลานี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยได้ยินกันค่อนข้างบ่อยมากขึ้น
2: เมื่อวานเนี่ยผมขับรถพอดีพี่ชาวแล้วก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงสุดท้ายของแฉข่าวเช้าเมื่อวานพี่ดากับพี่แนนแล้วก็เคเบิลนะครับก็เป็นช่วงที่พี่ดาเนี่ยอัปเดตข่าวว่าเป็นข่าวด่วนแต่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะในตอนก่อน10โมงอะว่า
1: ผมว่าคุณตื่นเช้า
2: พี่เรย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตในตอนนั้นน่ะคิดว่าแบบเฮ้ยไม่จริงมั้ง
1: ขอให้เป็นเฟคนิว
2: ขอให้เป็นเฟคนิวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานอะก็
1: ค่อยๆมีทยอยมีข่าว
2: ไล่ดูข่าวจากแบบออฟฟิเชียลหลายๆที่อะไรเงี้ยนะครับก็บอกตามตรงว่าผมช็อกมากเลยพี่ชาว
1: ตกใจฮะ
2: ครับ
1: ช็อกแล้วก็ใจหายแล้วก็รวมถึงท้ายที่สุดแล้วเสียใจครับนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้ที่พี่ชาวมีความรู้สึกว่าเขา
2: เป็น
1: ไอคอนิกอะ
2: สำหรับผมคือเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการทำงาน
1: ถูกต้อง
2: เรื่องของการใช้ชีวิตของเขาหรือในมุมของการที่เขาเป็นพิธีกรหรือเขาเป็นแบบคนที่เท่คนหนึ่งอ่ะ
1: ใช่
2: คือเราโตมากับ ยุคสมัยของพี่เรย์แมคโดนัลด
1: ์ของพี่ชาวนี่ตรงยุคเลยสมัยของพี่เรย์แมคโดนัลด์นี่บอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้แม่งโคตรเท่เลยแล้วก็เป็นคนที่โคตรเก่งและที่สำคัญคือในความเก่งของเขาเนี่ยมีความฉลาดอยู่มากเลยและที่สำคัญคือแต่ทุกครั้งในการแสดงเนี่ยเขาสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าไปเคลิบเคลิ้มกับตัวละครและบทบาทที่เขาได้รับโดยที่เราไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยว่าบทบาทแต่ละบทบาทที่เขาได้รับเนี่ยเขาเล่นแบบแตกตีแตกทุกบทบาทและที่สำคัญคือเป็นนักแสดงที่หาตัวจับได้ยากอีกหนึ่งคนสำหรับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: นะครับเมื่อวานนี้ก็เราได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับว่ามีรายงานการเสียชีวิตนะครับของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับศิลปินนักแสดงและนักเดินทางนะครับผู้เป็นที่รู้จักกันในวงการบันเทิงนะครับก็เสียชีวิตลงนะครับในวัย49ปีนะครับเมื่อวานนี้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลประเวศเนี่ยนะครับก็ยืนยันการเสียชีวิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่พบร่างของพี่เรย์เนี่ยนะครับในบ้านพักขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าพี่เรย์หมดสติแล้วก็ล้มลงนะครับในเวลาประมาณเที่ยงคืนเบื้องต้นครอบครัวก็ให้ข้อมูลว่าพี่เรย์เนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัว
1: ทางด้านคุณแหม่มสุริยานะครับผมนะฮะเป็นภรรยาของคุณเรย์ก็เปิดเผยว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะตอนนี้เนี่ยยังช็อกอยู่ยังงงอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยลงมาเจอแกเหมือนนอนหลับปกติเลยตอนที่เจอแกเนี่ยแข็งไปแล้วแต่นอนเนี่ยหลับปกติล้มลงไปนอนที่พี่เนี่ยจะเรียกมาส่งลูกนะครับตอนเช้าเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของลูกที่จะต้องไปเรียนไปโรงเรียนตามปกติพี่เรย์เนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยอยากนอนแล้วมั้งแล้วเขาคงเหนื่อยแล้วค่ะเขาอยากนอนคงอยากเกษียณแล้วอันนี้คือคุณแหม่มภรรยาของคุณเรย์นะฮะนะครับเป็นคนพูดกับนักข่าวเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็บอกว่าในกล้องตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเหมือนดูทีวีอยู่แล้วก็ฟุบไปเหมือนนอนปกติค่ะเราก็นึกว่าหลับเมื่อเช้าเนี่ยนึกว่าแกล้งเพราะปกติลงมาเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเราลงมาเหมือนเขาชอบแกล้งแอบหลับแล้วเราเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ปลุกว่าไปส่งลูกได้แล้วแต่เขาเนี่ยไม่ตื่นแล้วแข็งไปแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวกำหนดการจะแจ้งไปในเพจเร่ร่อนนะคะขอไปดูพี่เรย์ก่อนนะคะ
2: ครับ
1: นี่คือเสียงจากคำสัมภาษณ์จากคุณแหม่มนะคะเป็นภรรยาของคุณเรย์แมคโดนัลด
2: ์แล้วก็หลายๆคนก็ถามถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับของพี่เรย์แมคโดนัลด์เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการผ่าพิสูจน์กันนะครับก็ทีมแพทย์จะเริ่มผ่าพิสูจน์เนี่ยนะฮะประมาณ8โมงของวันนี้นะครับก็ตอนนี้น่าจะเริ่มแล้วแหละนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยนะครับก่อนเที่ยงนะครับของวันนี้แหละนะครับซึ่งทางครอบครัวก็ได้มีการแจ้งกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าจะมีการนำร่างของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับที่วัดยางพระอารามหลวงนะครับซอยอ่อนนุช23เขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับ
1: ครับผม
2: ครับก็รายการแชร์ข่าวเช้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของพี่เรย์แมคโดนัลด์ด้วย
1: ครับผม
2: นะครับ
1: กับการจากไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับรางวัลจากการแสดงเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางวัลสุพรรณหงส์นะครับผมรางวัลผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็รางวัลอีกหลายๆรางวัลแล้วก็มีรางวัลที่ได้รับแบบ2ปีติดต่อกันเลยของพุทธนี่คือได้ทันร่วมงานกับพี่เลยไหม
2: ผมไม่เคยได้ร่วมงานกับพี่เลยเลยแต่ว่าเราได้ติดตามผลงานของพี่เลยแบบในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย
1: ครับผมถ้าใครที่เป็นแบบแฟนคลับของตึกจีเมมแกรมมี่เนี่ยก็จะน่าได
2: ้ทีนทอ
1: ปได้ดูผลงานของพี่เลยแบบหลายต่อหลายปียุคนั้นก็จะมีทีนทอปที
2: ่
1: เป็นรายการวัยรุ่นในยุค90ที่ดังมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมีแฟนคลับเป็นล้านนะครับและที่สำคัญก็คือว่ายุคนั้นเนี่ยก็จะมีพี่เรย์นะฮะพี่คริสนะครับผมแล้วก็มีพี่เปเล
2: ่พี่อ้น
1: พี่อ้นศรีพันธ์นะครับยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคทีนทอล์กก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นที่แบบมีสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองมีสไตล์ที่กวนๆแล้วก็มีแบบคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับยุคนั้นเนี่ยพี่ชาวก็นะทันกับยุคของทีนทอล์กในวัยนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่พี่มีโอกาสได้เจอพี่เรย์เนี่ยก็คือในยุคสมัยนั้นเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็จะเจอพี่เรย์บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบบไปกันเนี่ยพี่ก็จะไปที่สีลมซอย4นะครับสีลมซอย4ก็จะมีร้านประจำก็มีดิปเปอร์มีไวท์บาร์ที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาเนี่ยมีเปเล่มีพี่เรย์มีชาคริสมีภูริแล้วก็มีแบบเยอะแยะมากมายในยุคนั้นเนี่ยเวลาเหล่าบรรดาศิลปินดาราเนี่ยก็จะไปแฮงเอาท์กันที่สีลมซอย4ในยุคนั้นๆนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายพี่เรย์ก็เริ่มไปทำงานในอาชีพที่ตัวเองแบบอยากจะไปนั่นคือเป็นการเป็นยูทูบเบอร์ในเรื่องของแบ็
2: ค
1: แพ็คเกอร
2: ์
1: นะครับ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้ได้ดูในโลกโซเชียลเขาบอกว่าที่บ้านของพี่ชาคริสเนี่ยมีห้องสำหรับพี่เรย์ไว้เลยนะหนึ่งห้อง
2: ก็คือบ้านใหม่ที่พี่ชาคริส สร้างเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงรามอินทราก็จะมีห้องนึงเลยคือพี่ชาคริตเนี่ยให้สัมภาษณ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าจะในรายการหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับบอกว่าห้องนี้คือสร้างเอาไว้ให้พี่เรย์แมคโดนัลด์เลยเผื่อวันไหนที่แบบพี่เรย์แบบมาแล้วแบบกลับไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะแบบห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับพี่เรย์แมคโดนัลด์เลยนะครับแล้วก็ลูกของทั้งสองคนคือแบบรุ่นเดียวกันน่ะ
1: แล้วหน้าเหมือนกันด้วยนะ
2: ใช่
1: นะฮะดันดูลักษณะแบบน้องโพกับน้องลูกพี่เลชื่ออะไรนะนะครับน้องมาอะไรสักอย่าง
2: น้องมิก้า
1: น้องมิก้าม
2: ิก้าน
1: ะคะ
2: ครับ
1: น้องโพกับน้องมิก้านะครับก็จะมีส่วนผสมของคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วก็คุณชาคริตก็มีน้องโพมาแล้วก็ลักษณะตอนเด็กคล้ายกันมากเลยแล้วก็โตมานี่คือแบบยิ่งทำให้นึกถึงคุณเรย์แล้วก็พี่ชาคริตที่เขาเวลาอยู่ด้วยกัน
2: ค
1: ู่นี้ก็แบบมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความรักกันแบบทั้งสู่รุ่นพ่อไปถึงรุ่นลูกนะครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการจากไปของศิลปินที่เรารักอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: อีกเรื่องนึงต้องตามติดกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพี่ชาว
1: ใช่ฮะ
2: ครับ
1: นะครับวันนี้หลายอำเภอเลยนะ
2: น้ำน่านมาอีกแล้วนะครับปีที่แล้วก็หนักปีนี้น่านก็โอ้โหหนักผมว่าหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ล่าสุดนายกนะครับก็บอกว่าห่วงน้ำท่วมน่านนะครับแล้วก็ประกาศตอนนี้ให้เป็นพื้นที่ของภัยพิบัตินะครับสั่งดูแลเต็มที่นะฮะอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เต็มที่นะครับทั้งอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับโดยเฉพาะอาหารด้วยแล้วก็ประกาศว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศล่าสุดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแม่น้ำน่านมีระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยทางจังหวัดน่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับในชุมชนต่างๆเนี่ยได้อพยพเร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยนะครับซึ่งก็จะมีต้องอพยพเนี่ย19ชุมชนครับพี่ชาว
1: นะครับผมมีชุมชนบ้านอภัยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนบ้านพวงพยอมชุมชนบ้านภูมินทารีนะครับชุมชนสีพันต้นนะครับผมชุมชนมิ่งเมืองชุมชนมนเทียนนะครับแล้วก็เฉพาะบางส่วนชุมชนไผ่เหลืองชุมชนบ้านพญาภูชุมชนช้างค่ำนะครับแล้วก็เป็นช้างคำนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านดอนสีเสริมชุมชนสวนตาลครับชุมชนหูเวียงใต้ส่วนที่ติดกับสวนตาลนะครับชุมชนดอนแก้วชุมชนบ้านเมืองเลนนะครับชุมชนท่าช้างชุมชนบ้านพระเนตรนะครับแล้วก็ชุมชนค่ายสุริยพงศ์นะครับชุมชนบ้านน้ำล้อมแล้วก็ชุมชนบ้านฟ้าใหม่หมู่9บางส่วนนั่นเองนะฮะ
2: ครับ
1: นี่คือ19ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องอพยพอย่างเร่งด่วนนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: แล้วก็ทาง Facebook ของเทศบาลเมืองน่านนะครับได้มีการโพสต์ว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยได้มีการจัดตั้งนะครับเตรียมพร้อมพื้นที่ศูนย์อพยพแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็น้ำป่าที่ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับโดยมีจุดให้บริการทั้งหมด7จุดด้วยกันนะครับก็คือที่แรกหอประชุมอำเภอปัวที่ที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรนะครับซึ่งอันนี้จะดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรนะครับที่ที่3คือหอประชุมเทศบาลตำบลปัวที่ที่4คือวัดป่าเหมือดนะครับ
1: ที่5เป็นบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยนะครับอยู่องค์การบริหารส่วนตำบล นะครับศิลาเพชรจุดที่2นะครับที่6เนี่ยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วรานครนะครับผมแล้วก็โรงเรียนจอมแจ้งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวรานครนะครับแล้วก็7โรงเรียนบ้านเซี่ยวดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยวัฒนานะครับที่พะเยาก็เตือนด่วนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมวลน้ำจากอำเภอปงในไหลลงไปอำเภอเชียงม่วนจับตาบ้านท่าฟ้าเหนือใกล้ชิดนะครับล่าสุดจังหวัดพะเยาประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดมวลน้ำสะสมจากพื้นที่อำเภอปงนะครับแล้วก็กำลังไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเชียงม่วนนะครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านท่าฟ้าเหนือนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบอย่างใกล้ชิดนั่นเอง

0: ระดับน้ำนะครับพร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงด้วยนะฮะสำหรับคำแนะนำสำหรับประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับผู้ที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำหลากเนี่ยควรที่จะมีการเตรียมพร้อมนะครับคือเก็บสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญไว้ในที่สูงนะครับเตรียมเส้นทางอพยพล่วงหน้านะครับแล้วก็ติดตามการประกาศล่วงหน้านะครับจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและถ้าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีน้ำไหลเข้าพื้นที่เนี่ยให้รีบออกจากจุดเสี่ยงทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านกระแสน้ำเชี่ยว
1: สถานะล่าสุดนะสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็อำเภอปงนะครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยบ้านท่าฟ้าเหนือนะครับแล้วก็ชุมชนตามแนวลำน้ำเนี่ยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมการรับมือหากเกิดน้ำหลากฉับพลันนะครับนะครับผมแล้วก็แนะปฏิบัติตามแผนอพยพของพื้นที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงที่น้ำพุบอกรองเรื่องของไฟฟ้ารั่วแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ใครที่ดูภาพข่าวแล้วเนี่ยน้ำมันมาเร็วมากแล้วก็มันมาตั้งแต่ในช่วงเช้ามืดคือ3:00 น.นะฮะคุณผู้ฟังผู้ชมครับมาปุ๊บเนี่ยแล้วมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามันเป็นน้ำสีน้ำตาลเข้มเลยอ่ะ
0: เป็นน้ำป่า
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยโดยเฉพาะอำเภอต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายอำเภอนะครับถนนก็ตัดขาดด้วยแล้วก็ท่วมชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยก็มีหักโค่นลงมาเยอะมากมายน้ำนี่คือซัดรถยนต์เป็นคันๆนะครับซัดออกไปนี่คือจมหายไปกับกระแสน้ำเลยและที่สำคัญคือมีถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ยในโลกโซเชียลก็จะมีรถอยู่หลายคันที่พยายามขับฝ่าน้ำไปแต่ไปไม่ได้นะครับเจอกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดไปกับน้ำแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาดื้อๆแบบนั้นเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในช่วงของค่ำคืนพี่ชาวดูในโลกโซเชียลใน TikTok เนี่ยก็จะเจอพี่กันจอมพลังไปช่วยละไปช่วยแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณหน้างานนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์น้ำคือน้ำเนี่ยค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นมาเนี่ยช่วงยิ่งดึกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าพี่กันบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้ำเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกและตอนนี้คือภาวนาไม่อยากให้ฝนเนี่ยตกในพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคล้ายกับเรนบอมก็คือตกหนักในระยะเวลาสั้นๆแต่ปวดปริมาณมวลน้ำเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตกลงมาเพิ่มอีกทีเนี้ยไปกันใหญ่นะฮะ
0: คือตอนนี้ที่หนักมากๆเลยก็คือที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็ทั้ง19ชุมชนนะที่ต้องเร่งอพยพออกมานะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเบอร์โทรฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับสายด่วนฉุกเฉินแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคนที่เราอยากจะมีใจที่แบบอยากจะช่วย
1: uh-huh.
0: แต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าม
1: ิ
0: จฉาชีพจะมาในช่วงสถานการณ
1: ์
0: แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนิดนึงว่าข้อควรระวังว่าต้องระวังยังไง
1: แล้วก็รวมถึงมีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนอกจากที่น่านแล้วจังหวัดใกล้เคียงก็มีส่วนด้วยน่าจะโดนผลกระทบด้วยเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวแชร
0: ์ข่าวเช้า
1: ขอบคุณตุลาเดี๋ยวมาสักครู่เดียวครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: Is that good
10: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ทำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธุลานะครับ
8: ครับ
7: นะฮะ
8: กลับมาที่เรื่องน้ำท่วมกันนิดนึงเนาะ
7: ครับผม
8: นะครับก็
7: คุณผู้ฟังถ้าหมดขึ้นรถทำยังไงคร
8: ับ นอนนี่ต้อง
7: คุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์วิมดขึ้นมาบนรถไหม
8: คือมันมี2กรณีคือ1เราเอาของกินไว้ในรถแล้วลืม
7: ครับ
8: ก็อาจจะมดขึ้นได้แต่ถามว่าในรถมีของกินไหมมี
7: อ๋อมี
8: แต่เรากินเสร็จแล้วเราก็เก็บออก
7: แล้วสร้างความรำคาญไหมมดเนี่ย
8: มันไต่ตัว
7: อ๋อมันคือขึ้นเวลาขับแล้วมันมาขึ้นตัว
8: เอออ
7: ๋อ
8: ผมรู้สึกว่ามันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอันนี้รถผมเองนะคุณฟัง
7: โอเค
8: แล้วเมื่อคืนน่ะคือเลิกงานดึกใช่ป่ะกลับมาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วปรากฏว่าเมื่อเช้าอ่ะเปิดประตูรถเฮ้ยมันเป็นมดไอ้เนี่ยมันเป็นมดตัวเล็กๆที่ถ้าเราไปบี้มันแล้วมันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์แบบกลิ่นมันจะเหม็นเขียวอ
7: ่
8: ะ
7: มันกัดไหมมันกัดเจ็บไหม
8: มันไม่กัด
7: อ๋อมันไม่กัดด้วย
8: มันจะมันก่อสร้างความรำคาญอะไรเงี้ย
7: ฮะ
8: แล้วตอนแรกเราคิดว่าคงแบบมันคงหลงเข้ามาอะไรเงี้ยปรากฏว่าขับรถไปเรื่อยๆเว้ยพี
7: ่
8: มันเริ่ม
7: ฮะ
8: มันเริ่มพาเลทกันเยอะขึ้นเราก็สงสัยว่าหรือเราทานขนมหรือของกินตกในรถก็ไม่มีอ่ะ
7: โอเค
8: เพิ่งทำความสะอาดรถไปอะไรอย่างเงี้ย
7: มันกำลังหวานมาใช่ไหมฮะ
8: ปรากฏว่า
7: ที่บ้านกำลังหวาน
8: ปรากฏว่าไอประตูฝั่งคนขับอ่ะไอตรงประตูกระจกอ่
7: ะ
8: มันขึ้นมาจากตรงนั้นเนี่ยพ
7: ี่อ๋อรู้ได้ไง
8: เห็นมันโผล่มาเรื่อยๆเป็น10ตัวเลย
7: อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วรังมันต้องอยู่ที่ใต้กระจกอ่ะดิ
8: ผมก็ไม่รู
7: ้เพราะฉะนั้นก็พุทธก็ลองเอารถไปอัดฉีดแบบพรีเมียมดู
8: เหรอ
7: ก็คือดูทุกซอกทุกมุมดูทุกซอกทุกมุมอ่ะก็น่าจะช่วยได
8: ้
7: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันแต่ปกติแล้วมันก็ถ้าหมดขึ้นรถก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่มันแบบไม่ได้ไปทำลายไม่ทำลายระบบน้ำแล้วก็รวมถึงไม่ได้ทำลายแบบเครื่องยนต์สายฟงสายไฟประมาณนี
8: ้แต่ของพี่เช่ามีไหม
7: หนูฮะโอ้โหเนี้ยปวดหัวหนักมากเลยอ่ะ
8: หนูขึ้นรถเหรอ
7: ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นรถแต่ว่ามันมาอยู่ในห้องเครื่องอ่ะแล้วมันแบบกัดนู่นกัดนี่กัดสายฟงกัดสายไฟคือแบบโอ้โหถ้าสมมติว่ากัดสายไฟนี่คือเสียหายหนักเลยนะพูด
8: เอาพี่ไปจอดที่ไหนทำไม
7: จอดในบ้านนี่แหละ
8: เอาจริงเหรอ
7: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะแบบเขาจะชอบที่ที่มันมืดๆที่ที่มันรู้สึกว่าแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีใครมากวนอ่ะเพราะบางคันพี่อาจจะแบบอาทิตย์นึงขับทีนึงอะไรประมาณนี
8: ้
7: แล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ไปทำรังแล้วก็เหมือนแบบไปเจอแบบสายฟงสายไฟแล้วพูดพี่เอารถ2คันเข้าอู่ตัวนี้เจอสายไฟนี่หนักมากนะฮะ
8: หนักมากคือรถ
7: ค่าใช้จ่ายครับ
8: หรอ
7: ถูก
8: เท่าไหร
7: ่6หลักพูดพี่ปวดตับโหปวดใจมากตอนนี้
8: เป็นแสนเลยเหรอ
7: เกือบอะตอนนี้นะฮะ
8: เอ้ยมีประกันกันหนูกัดสายไฟอะไรอย่างงี้มีไหม
7: ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้พี่แบบปวดหัวมากเลย
8: ไม่คือว่ามันกัดแล้วพี่เชารู้ได้ไงมันสตาร์ทไม่ติดหรอ
7: มันสตาร์ทติดแต่ว่าระบบต่างๆมันจะแฮงโอเวอร
8: ์
7: ไฟนู่นโชว์ไฟ
8: มันจะขึ้นฟองโชว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
7: ไฟไม่ติดนู่นนี่นั่นประมาณนี
8: ้
7: นี่ปวดตับมากพี่เลยต้องแบบเอาแบบตอนนี้คือเอากาวดักหนูแล้วนะเอากาวดักหนูกลางที่บ้านแล้วนะ
8: ตอนเช้าผมขับมาผมคิดตลอดเลยว่าผมจะจัดการมดที่มันอยู่ในรถยังไงดีผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อยาหยอดมดอะไปหยอดตรงรูกระจก
7: นะฮะของพุทธยังดีกว่าเป็นมดพี่ว่าน่าจะดูดฝุ่นแบบ VIP ดูดให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็พ่นโอโซนไว้ในรถอ่ะพี่ว่ามันก็น่าจะไปหมดแล้วล่ะแต่ของพี่เนี่ยปวดตับมากจริง
8: ป้องกันยังไงคุณผู้ฟังเผื่อใครมีประสบการณ์วันนี้เรื่องของรถมดปะทะหนู
7: ใช่ฮะนะครับคุณฟังเคยมีประสบการณ์ไหมเพราะว่าตอนนี้พี่ชาวปวดหัวมากเลยอ่ะแล้วคือที่สำคัญคือแบบอยู่ดีๆก็ต้องเสียแบบเสียเงินไปโดยแบบ
8: โหดเพิ่งรู้ว่าแพงมากเลยเนาะ
7: ระบบไฟอะพุทธ
8: ไม่พี่โดนฟาดเปล่า
7: ไล่สายไฟอะไรอย่างเงี้ยพุทธพี่เข้าศูนย์เลย
8: อ๋อเหรอ
7: ใช่เข้าศูนย์เลย
8: อ๋อมันต้องลื้อไล่สายไฟอะไรอย่างเงี้ยพุทธไม่รู้ว่าหนูมันไปกัดแบบเส้นไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นงานยากเหมือนกันเนาะ
7: ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็โหตอนนี้คือมันแบบคือนอนแล้วเศร้าอ่ะอยู่ดีก็เศร้าแบบโดยไม่มีสาเหตุอ่ะ
8: พี่ต้องเลี้ยงแมวไว้ในรถปะ
7: เลี้ยงแมวในรถเหรอ
8: เออ
7: โหพี่ว่าพี่ก็ขายรถแล้วพี่ไม่ต้องเลี้ยงแมว
8: ซื้อไปดีกว่าโอ้แต่ค่าซ่อม6หลักนี่คือโหดมากเลยนะ
7: โหดมาก
8: ค่ะครับ
7: นะครับประกันชั้น1เคลมได้หรอเออนะฮะก็บอกว่าหรือเอาหางมดมาล่อให้มดมันออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าซันเจียผงค่ะเป็นแป้งโรยไว้ตามทางมดเดินแป๊บเดียวหายค่ะ
8: มดหาย
7: รถฮะนะครับเอารถไปตากแดดครับพี่พุทธนะฮะ
8: เออรถไปตากแดดโอเค
7: อ่ะครับ
8: ครับคุณฟังกลับไปที่น่านกันนิดนึงนะครับเราขอแจ้งเรื่องของเบอร์ตรงสายด่วนฉุกเฉินกันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นรวมช่องทางแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมได้24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กู้ชีพนะครับคือมีเบอร์054-059-855อันนี้คือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะฮะก็กด1669นะฮะปภ.จังหวัดน่านนะครับก็จะมีสายด่วน1784นะฮะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงสาธารณูปโภคนะครับตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็กด191ได้เลย
7: ค่ะ
8: แขวงทางหลวงน่านนะครับก็054741379นะครับแล้วก็เทศบาลเมืองน่านนะครับกด199
7: นะครับส่วนเขาบอกว่าวิธีรับมือนะครับในการปฏิบัติตัวในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุของพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยติดตามแบบประกาศการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมู่บ้านหรือว่าทางจังหวัดนะครับนะฮะแล้วก็จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็2ยกของขึ้นที่สูงอันนี้คือต้องทำเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ามวลน้ำมาเร็วมากชั้น1เนี่ยอาจจะต้องยกขึ้นไปไว้แต่นั้นเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกให้ระมัดระวังเนี่ย3วันนี้20ตั้งแต่วันที่19ถึง21นะฮะก็มีเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้3วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำจะมาอีกทีเนี่ยนะครับผมหลังจาก21แล้วเนี่ยเว้นไป1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง3เตรียมสิ่งของที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็วางแผนอพยพคนในครอบครัวไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ทางจังหวัดเนี่ยได้แจ้งไว้หรือว่าทางตำบลอำเภอได้แจ้งไว้นะครับตัดกระแสไฟฟ้าที่คัทเอาท์อันนี้ก็สำคัญด้วยนะครับกรณีน้ำท่วมถึงบริเวณระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าที่คัทเอาท์นะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดระวังเรื่องของไฟฟ้ารั่วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนะครับไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือว่ายืนอยู่ในพื้นที่เปียกน้ำนั่นเองแล้วก็ระวังเรื่องของกระแสน้ำเชี่ยวถ้าสมมติว่าบ้านใครอยู่ใกล้ติดกับริมแม่น้ำลำคลองนะครับก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้ด้วยนะฮะ
8: ครับ
7: นะครับ
8: แล้วก็ฝากเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนนะครับว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นคนดีนะครับอันนี้คือช่วงบ้านเราพอเวลามีเหตุการณ์ที่เป็นแบบอุทกภัยอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะแบบโอนเงินไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องเช็คให้ดีนิดนึงนะครับระมัดระวังนะฮะในการดูนิดนึงว่าโพสต์ขอรับบริจาคในการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเนี่ยในสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเอาภาพความเดือดร้อนของประชาชนหรือว่าจากสำนักข่าวหรือสื่ออื่นเนี่ยมาสวมรอยแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารของตัวเองหรือบัญชีมาเข้าไปแล้วก็อ้างว่าเป็นบัญชีของอาสาสมัครกู้ภัยหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงอะไรเงี้ยผู้นี้ต้องเช็คให้ดีนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีปลายทางก่อนโอนนะฮะถ้าทำได้ก็จะดีมากเลยนะครับถ้าหากต้องการบริจาคเนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไหมเช่นหน่วยงานราชการองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับบัญชีรับบริจาคเนี่ยควรเป็นในนามของนิติบุคคลเช่นแบบเป็นมูลนิธิหรือว่าเป็นองค์กรไม่ใช่บัญชีที่เป็นชื่อบุคคลธรรมดาอ
7: ัน
8: นี้ก็จะลดความเสี่ยงในการที่เราจะถูกหลอกลวงได
7: ้ช่วงนี้ก็ระมัดระวังวิชาชีพด้วยเขาก็จะมาในรูปแบบของการรับบริจาคนะฮะและเขาจะทำเพจแบบใกล้กันมากหรือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นใจให้ดี นะครับหลายๆจังหวัดนะเดี๋ยวกลับมาชี้แจงว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็รวมถึงนะฮะเดี๋ยวก็ไปไล่ดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องเบรกแล้วใช่ไหม
3: ครับผม
7: นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามกันต่อแล้วกันนะสำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมที่ตอนนี้เกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับผมสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร
9: ์ข่าวเช้าครับ
7: ข่าวพุทธุลาเดี๋ยวมาครับผม
10: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าครับ
3: ครับพุทธุลานะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวขอไปอนุญาตไปไล่จังหวัดนะครับที่ยังอยู่ในความเสี่ยงของเรื่องราวของน้ำหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเตือนอีก15จังหวัดมีภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงภาคอีสานด้วยเนาะภาคอีสานก็น่าจะมีด้วยไปที่น่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับของแผนที่บ้านเรานะฮะแล้วก็รวมถึงภาคกลางด้วยนั่นก็คือพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีก็อยู่ฝั่งซ้ายไหมกาญจนบุรีอยู่ฝั่งซ้ายสิแล้วก็จันทบุรีเนี่ยจะมาอยู่ฝั่งขวาแล้วนะครับแล้วก็ตราดนะฮะนะครับผมให้เฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับ19ถึง21นะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะ
4: โอเคเรื่องน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะ
3: ครับ
4: ครับตอนนี้เหลือเวลาอีกได้อยู่
3: ได้ไหม
4: ได้อยู่ได้อยู
3: ่
4: เอาข่าวนี้ไหมเป็นเรื่องของกุมารทองไทย
3: เฮ้ยทำไมกัน
4: แต่ว่าไปดังไกลถึงต่างประเทศ
3: อ๋อจริงเหรอ
4: ตอนนี้เขาบอกว่า
3: ตอนนั้นเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวเอานางรำใส่กระเป๋าใช่ไหม
4: เออ
3: แล้วก็มีคนถ่ายไว้ได
4: ้แต่ตอนนี้วัยรุ่นไต้หวันเขาแห่มาสั่งกุมารทองไทยกัน
3: อ๋อจริงเหร
4: อ
3: ทำไมอะไปดังทำไม
4: เพราะว่าเขาจะเอาไปหวังเรื่องการเสริมเสน่ห์นะครับแต่ว่าบางคนที่ได้ไปเนี่ยนะ
3: ฮะ
4: เหมือนเจอดีจากการเช่าบูชากุมารทองไปเต็มๆนะครับรวมถึงแบบทางครอบครัว
3: เลยทำไมเขาไม่เช่าประหลัดขิกไปอะถ้าเสริมเสน่ห์อย่างเงี้ย
4: เขาอาจจะไม่รู้ม
3: ั้งอ๋อเหร
4: อ
3: ถ้ากุมารทองเขาไปเจอเรื่องราวแบบว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึง
4: คือน้องอาจจะไม่ได้ลึกเท่าแบบบ้านเราอะไรอย่างเง
3: ี้ยปรากฏการณ์ที่แบบว่าเหนือธรรมชาติ
4: เนี่ยอันนี้คือสื่อไต้หวันนะครับเขาก็รายงานเกี่ยวกับกระแสเรื่องความเชื่อนะครับของกลุ่มวัยรุ่นนะครับหลังจากที่มีนักเรียนบางส่วนหันไปซื้อกุมารทองจากไทยผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยเรื่องเสน่ห
3: ์
4: ความรักหรือว่าป้องกันการถูกกลั่นแกล้งนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อพื้นบ้านเนี่ยเตือนว่าสิ่งของลักษณะนี้นะอาจจะเอาไปถูกใช้โฆษณาเกินจริงและควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อผู้ซื้อเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับรายงานเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นหลังไต้หวันเพิ่งจะมีกรณีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยขายแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชายนะครับใช้เรื่องของพระเครื่องไทยนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือเข้าหาเยาวชนจนกลายเป็นประเด็นในสังคมตอนนี้ที่ไต้หวันทำให้ความนิยมซื้อวัตถุมงคลแล้วก็สิ่งของที่ถูกอ้างว่ามีพลังลึกลับเนี่ยในกลุ่มนักเรียนเนี่ยถูกจับตามองที่ไต้หวันมากยิ่งขึ้น
3: นะครับ
4: นะฮะ
3: เหยียนหน้าไถ่ลี่ฮะ
4: ครับ
3: นะครับหัวหน้าชุมชนแล้วก็นักบวชในเมืองไถ่จงเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ความช่วยเหลือจากอาจารย์โรงเรียนมัธยมไม่ต่ำกว่า10รายนะ นะครับผมโดยอาจารย์สังเกตพบว่านักเรียนหญิงหลายคนในชั้นเรียนแอบพกพากุมังทอง มาโรงเรียนเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะว่าของเธอเป็นยังไงของฉันเป็นยังไงของฉันลักษณะแบบนี
4: ้
3: ของเธอเสียอะไรของฉันสีนี
4: ้
3: นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มนักเรียนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการผิดปกติ
4: ยังไงฮะสิ
3: ไม่มีสมาธิในการเรียนดวงตาเหม่อลอยนะครับอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแล้วก็มีอาการซึมเศร้าจนสร้างความวิตกกังวลให้แก่เพื่อนร่วมชั้นนะ
4: เนี่ยจันหยงคือคิดว่าน่าจะมาจากกุมังทองเหรอ
3: น่าจะมาไม่จริงๆแล้วน่าจะมาจากน้องน้อยแล้วก็ไม่ได้น้องนะประสนใจเรื่องกุมังทองไม่ได้น้องกันนะดิ
4: ก็เลยไม่มีสมาธิหรือเปล่า
3: ตาเหม่อลอยเนี่ยอาจารย์มาถึงได้โอ้โหตาลอยเป็นลูกโป่งมันอยู่ในห้องเรียนเลย
4: แต่นี่ไม่ใช่แค่อาจารย์หยงไถ่ลี่นะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนนะก็เล่านะครับนะฮะผู้ปกครองรายหนึ่งบอกว่าหลังจากลูกสาวเนี่ยอยู่ชั้นมัธยมปลายซื้อกุมารทองแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกหลังจากนั้นก็คือตัวเองเนี่ยมีสุขภาพแย่ลงฝันร้ายบ่อยครั้ง
3: โอ้นั่งอ่ะสิ
4: จนกระทั่งไปเค้นถามลูกสาวว่าลูกสาวก็ยอมรับว่าเห็นเพื่อนเนี่ยเอามาอวดที่โรงเรียนก็เลยไปซื้อกุมารทองตามม
3: า
4: สุดท้ายต้องนำวัตถุมงคลดังกล่าวเนี่ยไปทำพิธีฝากเอาไว้ที่วัดเพื่อความสบายใจ
3: ครับผม
4: อ่าฮะ
3: นะฮะเฉินสู่ยนะครับแต่ละคงโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาอธิบายว่ากุมารทองตามความเชื่อคือดวงวิญญาณของเด็กแม้จะไม่ได้รับ ไม่ได้มีความปรารถนาที่ซับซ้อนนะแต่สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและชีวิตของผู้บูชาได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่สภาวะจิตใจที่ไม่มั่งคงจิตอ่อนพวกจิตอ่อนเนี้ยโอ้เรียกได้ว่าเดี๋ยวมันจะไหลไปตามน้ำเลยอาจโดนครอบงำหรือว่าได้รับอิทธิพลทางจิตวิทยาได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ไง
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี้ยอาจจะเป็นผลเสียกับน้องๆด้วยเนี่ยนะฮะ
4: ทางรัฐบาลของไต้หวันเขาเลยเตือนว่าการซื้อวัตถุมงคลนะครับผ่านพ่อค้าออนไลน์เนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าสินค้าจำนวนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการผ่านพิธีการอย่างถูกต้องหรือเป็นสิ่งของที่ทำขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมนะครับซึ่งก็อาจจะกลายเป็นสื่อนำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้ามาสู่ผู้บูชาก็ได้
3: นะครับนะฮะ
4: ซื้อออนไลน์เหรอ
3: ซื้อออนไลน์แล้วก็ความเชื่อไต้หวันเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องด้านนี้ด้วยไงนะครับแล้วก็เห็นกุมารทองบ้านเราเขาคิดว่าอ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการลงการล้ำการเรียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วยได้จริงๆคือน้องต้องตั้งใจดูหนังสือแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบนะสิ่งที่ดีที่สุดเลยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยเลยนะครับเพราะว่าคนไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเวลาตอบข้อสอบมั่วๆแล้วบ่นนู่นนู่นนี่นี่นั่นหรือว่าให้ส
4: ิ่
3: งศ
4: ัก
3: ด
4: ิ
3: ์สิทธิ์ช่วยก็ตกทุกราย
4: ไม่เชื่อให้ครับ
3: ถูกต้อง
4: ผมเคยนะพี
3: ่
4: ทำข้อสอบไม่ได้แล้วผมทำไงรู้ป่
3: ะ
4: พนมมือแล้วก็หลับตาแล้วก็ผมว่าจิ้มไปขอก่
3: อ
4: นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้วิชานี้นะขอให้ลูกทำข้อสอบได้แบบผ่านเกณฑ์แล้วก็แบบว่าดูแบบมีพลังมากเลยอ่ะมีความเชื่อว่าไอ้ที่เรามั่วเนี่ยมันจะถูก
3: โอ้เข้าข้างตัวเองนะ
4: ประกาศผลสอบมาปุ๊บ
3: เข้าเลยที่หนึ่ง
4: สอบซ้ำ
3: เรียบร้อยซัมเมอร์แฮลลี่เดย์เลยทีเดียวครับผมนะฮะเสียค่าหน่วยกิจเพิ่มนะครับผมอ่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังฮะ
4: ชั่วโมงนี้ขอบคุณครับสำหรับ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บลีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลีฟธนาคาร
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีเทนเนส3ระดับด้วยแล้วก็รวมถึงกอสกันเนาะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี
4: เมื่อวานผมอัดรายการอันซีนศึกชิงบัลลังก์
3: เป็นไงเป็นไง
4: โอ้พี
3: ่สนุกไหม
4: แม่นมาก
3: อ๋อเหรอคนไทยเหรอ
4: คนโอ้โหทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์เกาหลีแล้วก็ศาสตร์จีน
3: อ๋อมีทุกศาสตร์เลยเหรอ
4: ใช่
3: มีหมอดูทุกศาสตร์ทุกชาติเลยเหรอ
4: 3ชาติ
3: หมอดูมีไทยมีเกาหลีมีจีน
4: ถูก
3: ของไทยนี่ดูเป็นไงหมายถึงว่าเป็นดูแบบดูไพ่ดูแบบดวงดูวันเดือนปีเกิดนี่นี่นั่น
4: มันมาครบทุกมาครบหลายศาสตร์แต่มันจะมีศาสตร์หนึ่ง
3: ของต่างประเทศนี่มีแปลกๆบ้างไหม
4: ก็ไม่แปลกมากคือมันจะคล้ายๆแต่วิธีการมันจะแตกต่างก
3: ัน
4: พวกร่างทรงนี่คือแบบโหพี่ชาว
3: เหรอ
4: แม่นแบบขนหัวลุกอ่ะ
3: คือทรงเข้าตอนกลางวันเลยเหรอ
4: เขาจะมีการสื่ออ
3: ๋อเทพมาตอนวันเลย
4: เดี๋ยวไปรอดูในรายการ
3: ได้เริ่มดูเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มดูเมื่อไหร
4: ่เร็วนี้
3: อ๋อเร็วนี้นะ
4: ใช่
3: โอเค
4: ครับ
3: แม่ว่ารอดจากมาตูมแล้วไม่รอดจากพุทธนะวันนี้นะฮะสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากับแฉ
4: ข่าวเช้า
3: โอ้โหไทยอีกแล้ว
1: แฉข่าวเช้า
3: ไทย
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
12: กรอบแผ่นหนากัดดังกรอบ กรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
13: ว้ายกรอบกรอบ
12: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
14: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
16: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
17: EFM News
18: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
17: EFM News
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงพยาบาลน่านแจ้งการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน 20-23 สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่และททบ5ร่วมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสักครู่มาติดตามค่ะ
20: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โรงพยาบาลน่านประกาศเรื่องการให้บริการตรวจรักษาในวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: การที่จังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านประกาศวันที่19สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาโรงพยาบาลน่านให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอีกทั้งโรงพยาบาลน่านได้ย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสนาม7ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981259470และ0547190000ในขณะที่โรงพยาบาลน่าน2ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาเป็นเวลา2วันคือวันที่20และ21สิงหาคม2569เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันการเดินทางไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการรักษาทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาไปให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะประกาศแจ้งเปิดให้บริการต่อไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่เช้านี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่ระดับน้ำน่านเวลา 6:00 นที่สะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ที่ระดับ 7.32 เมตรสะพานบ้านศพยาวเชียงแลอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ 5.40 เมตรทั้ง2จุดมีแนวโน้มลดลงแต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและว่าขณะนี้สถานการณ์ยังคงดียิ่งทรัมป์ยังกล่าวได้ว่าเงื่อนไขของสหรัฐในการกลับมาเจรจากันนั้นชัดเจนและเรียบง่ายคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองต่อกันที่ประเด็นหลังจากที่ทรัมป์สั่งลดเวลาการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้จาก11วันหรือ5วันนั้นล่าสุดทรัมป์เผยว่าเขามีแผนจะพบกับคิมจองอุนผู้นำเกาหลีเหนือในปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกกองทัพอิสราเอลยอมรับเป็นครั้งแรกว่าทหารอิสราเอลได้ยิงใส่รถยนต์ที่มีเด็กหญิงฮินลาจาฟชาวปาเลสไตน์วัย5ขวบและสมาชิกครอบครัวของเธอที่อยู่บนรถในชนบทกาซาเมื่อปี2567และประกาศจะดำเนินการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการปิดท้ายที่ทีมกู้ภัยฉุกเฉินโบลิเวียช่วยเหลือประชาชนกว่า360คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิตาลีเกือบ60คนที่ติดค้างอยู่บนถนนสายต่างๆที่ถูกปิดใช้เส้นทางหลังเกิดหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ์
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
2: กลับมายืนต่อแชร
3: ์ข่าวเช้าครับ
2: ชาวพุทธุลานะครับ
3: ครับ
2: ส่งความมาพิธีได้นะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะจ๊ะ
3: ครับ
2: นะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีเทนนิส3ระดับด้วย
3: อ่าฮะ
2: นะ
3: ในกลุ่ม Open Chat ของเราพี่ชาวมีคนส่งข้อความมาบอกว่าระวังนะพี่พุทธมดเนี่ยถ้ามันขึ้นแล้วมันไปอยู่ไอ้ตรงกระจกอ่ะเขาบอกว่ามันจะกัดสายไฟขาดได
2: ้โอ้โหอนุภาคมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอกัดสายไฟขาดเลยเหรอ
3: น้ำลายมดเลยเหรออ
2: ๋อเหรอไม่หมายถึงว่ามันทำรังอยู่เยอะๆไง
3: มันเปล่ามันอาจจะทำให้แบบระบบไฟเกิดแบบช็อตอะไรอย่างงี้ขึ้นมาได้อะไรอย่างง
2: ี้ใช่ไหมได้อะไรอย่างงี
3: ้กูฟังเมื่อชั่วโมงที่แล้วพี่ชาวเอาบินค่าซ่อมไฟไอ้ที่หนูเข้าไปกัดแทะสายไฟอ่
2: ะ
3: โอ้โหระวังเลยนะคุณฟังหมดตัวได้นะ
2: ใช่ไง
3: เห็นบินแล้วคือแบบ
2: ตาเมื่อลอย
3: คันเดียวเกินครึ่งแสนโอ้โหพี่แพงมาก
2: หนักมากจริง
3: เอารถเช็คระยะยังไม่แพงขนาดนี้เลยนะ
2: ถูกต้องนี่ยังไม่รวมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะ
3: โดนฟันแล้วผมว่ามีโดนฟันแล้ว
2: ก็ไม่หรอกเพราะว่าเป็นศูนย์บริการชั้นนำ
3: ขายไหมผมว่าขายไหมอ
2: ะไรนะ
3: ขายเหอะ
2: ก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบปั่นจักรยานเสริมอ้อมแล้ว
3: ไม่ได้ขายรถขายบ้านแก้ปัญหาเรื่องหนูไงเพราะว่ารู้สึกบ้านพี่หนูเยอะ
2: เหรอพี่ว่าซื้อลูกเหม็นง่ายกว่านะ
3: ลูกเหม็นยังไม่อยู่พี่
2: จริงเหรอ
3: เดี๋ยวที่บ้านผมทำมาแล้วแล้วโยนลูกเหม็นโอ้กลางคืนวิ่งกันก
2: ักจริงป่ะ
3: อืม
2: งั้นเดี๋ยวต้องเลี้ยงแมวฮะเลี้ยงแมว4ตัว
3: พี่ต้องเลี้ยงแมวไทยนะ
2: พี่เลี้ยงแมวไว้มุมบ้านเลย
3: ถ้าพี่เลี้ยงแบบพวกสก็อตติชโฟร์เอ็กโซติกอะไรเงี้ย
2: นั่นเพื่อนเล่นเหรอ
3: โอ้โหเพื่อนเล่นหนู
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่เห็นหนูว่าฮ่าตามสบาย
2: อ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันเลยเหรอ
3: โอ้โหเพื่อนเลย
2: อ่ะพูดที่เลี้ยงแมวเขาไม่แบบไม่เจอหนูแล้วเขาไม่วิ่งฟัดเหรอ
3: โอ้ไม่มี
2: อ
3: ่ะเจอนกยังแบบยังนกจะบินชนนกจะบินชนหน้าอยู่แล้วอ่ะ
2: นั่นมันนกไงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าหนูมันคือคู่ปากทอมเป็นเจอรี่ไง
3: พี
2: ่
3: แมวนอกอ่
2: ะ
3: จ้องอยู่นั่น
2: อ
3: ่ะจ้องจนไปแล้วอ่
2: ะ
3: ช้าไปหมดแนะนำถ้าจะเลี้ยงแมวจับหนูคือต้องเลี้ยงแมวไทย
2: แมวไทยนะ
3: ใช่แมวแบบพันบางแก้วอะไร
2: สีสว่าง
3: มันหมา
2: เนี่ยมันหมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยส่งมาข้อความเยอะแยะเลยนะครับบอกวิธีการเยอะ
3: หรือไม่พี่ก็เอากรงดักหนูอ่ะดักแล้วก็หนูไปปล่อย
2: แล้วพูดไม่คิดว่ามันจะกลับมา
3: เหรออันเนี้ยผมมาสงสัยเพราะว่าที่บ้านผมอะผมไม่ได้ฆ่าหนูนะคือผมดักแล้วผมก็ไปปล่อยไกลๆแต่แม่ผมอะก็บอกว่าโอ้ยมันจำทางกลับได
2: ้ถูก
3: นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ยังไงว่ามันจำทางกลับได้จริงหรอเพราะว่าผมก็ไปปล่อยค่อนข้างไกล
2: แล้ว
3: ตอนหลังผมก็เลยแก้ด้วยการที่พอมันติดในกรงใช่ป่ะผมก็เอาผ้าหรือเอาถุงดำครอบ
2: มัดตามัน
3: ใช่แล้วผมก็บอกว่าจำมองไม่เห็นทางหรอก
2: เอาถุงดำครอบหัวหนู
3: ไม่ครอบกรงไว้เลยแล้วก็ไปปล่อยอย่างนี้จำทางกลับไม่ได้แน่นอน
2: สุดยอด
3: มันจำทางกลับได้จริงเหรอ
2: มันไม่ได้มาตามสายตาพุทธมันมาตามกลิ่นเว้ยก็ใช่ว่าม
3: ันก็คงไปบ้านอื่นแล้วแหละมันคงไม่กลับมาที่เดิมหรอก
2: ครับผมปล่อยให้ไปกัดบ้านอื่นแทนแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้มันสูดร่มรื่นไงแล้วก็ที่แบบว่าที่สำคัญคือเขาบอกว่าถังขยะก็มีส่วนสำคัญด้วย
3: จริง
2: ถังขยะเพราะว่าพี่อยู่หน้าบ้านไงถังขยะใหญ่อย่างเงี้ยเวลามีองค์อาหารเนี่ยมันก็จะมาตามท่อถูกป่ะแล้วมันก็มาโผล่ขึ้นมาเจอถังขยะ พอถังขยะจอดใกล้รถปุ๊บเนี่ยทีนี้มันก็มาได
3: ้แต่ผมสังเกตนะว่าถ้าช่วงไหนที่แบบถ้าที่บ้านเจองูเลื้อยอะไรเง
2: ี้
3: ยจะไม่ค่อยมีหนู
2: อ๋อเหร
3: อ
2: เลี้ยงงู
3: เป็นทางออกที่ดี
2: นี่จะให้บ้านกูเป็นสอพาแล้วนะเลี้ยงงูแล้วนะเลี้ยงงูให้รถเงี้ยงูเขียว
3: อ้าวหรือพี่จะจ่ายค่าซ่อมเป็นแสนอ่ะผมว่าเดี๋ยวพี่ซ่อมเสร็จพี่เอากลับมาจอดมันก็มากัดอีก
2: นี่ไงปวดกระบาลอยู่อ่ะพี่ก็ยังไงดีวะชีวิตมันแบบมันทำให้ดวงตาเหม่อลอยได้ด้วยเรื่องเนี้ย
3: ครับ
2: นะฮะ เออ
3: โอ้ยพูดเล่าเรื่องไฮล็อกส์หน่อยค่ะ
2: ปล่อยงูไว้ในรถครับพี่นะจะได้ไปกินหนูนะฮะ
3: กินจนอิ่ม
2: แล้วพี่วุฒิจะรู้ได้ไงว่าหนูที่กลับมาเป็นหนูตัวเดิมหรือเปล่าน
3: ั่นแหละดิ
2: ทำมาร์กไว้อ่ะพ่นสีไว้ที่หัวเงี้ย
3: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คือผมมันมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะกลับมาถูกหรอกแต่ก็มีหลายคนบอกแล้วว่ามันกลับมาถูกซึ่งผู้ฟังเคยมีประสบการณ์พวกนี้ไหมลองบอกหน่อย
2: ครับผมนะฮะผมเคยปล่อยแล้วครับน้องออเรนจ์บอกว่าแมวกลับบ้านถูกค่ะนะฮะหนูกลับบ้านถูกค่ะแต่คนปล่อยอ่ะกลับบ้านไม่ถูก
3: ไม่ถู
2: กนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวละไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องปล่อยหนูละ
3: ครับ
2: นะฮะ
3: อ่ะเทเน็กซ์3อันดับหน่อยครับอันดับ3เช้าวันนี้นะครับคือ Hashtag #capture27wish เก่งนะครับก็ติดอันดับกันอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับ Hashtag นี้นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมฉลองนะครับวันเกิดอายุครบ27ปีนะครับของเก่งฮาริสนะครับก็เป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากค่ายดูมันดินะครับก็คนเข้ามาโอ้ยพรกันเยอะมากเลยนะครับนะแล้วก็มีไปดูกันได้นะครับใน Hashtag อันดับ3นะครับหรือใครจะร่วมอวยพรน้องเก่งกันในวันนี้นะครับก็เข้าไปอวยพรกันได้นะครับใน Hashtag #capture27wish เก่งนะครับ
2: ส่วนเทนเน็กอันดับ2อันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องจับหนูแล้วก็กับแมว
3: ทอมแอนเจลี่
2: ครับผมจับหนูจับแมวในรถนะครับผมบ้าเหรออันดับ2เป็น Hashtag พ่อมน
3: พ่อมด
2: พ่อมดครับผมพ่อมดลุ้นรักซีรีส์แล้วก็อันดับหนึ่งคือ Hashtag Magic Lover Series นั่นเองนะครับชาดี้แฟนๆบ้านส้มนะสแตนบายกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเตรียมพบกับพิธีบวงสรวงซีรีส์ Magic Lover Series นะครับผมพ่อมดลุ้นรักนะครับที่จะเริ่มขึ้นเวลา 9:40 นาทีนะวิวาพาร์คนะครับผมชั้น G ไอคอนสยามนำแสดงโดยน้องนำแสดงโดยน้องเก่งน้ำปิงนะครับก้องโทมัสแล้วก็เจเจโอมนะครับกับเรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีในโลกเวทมนต์นะครับเมื่อเหล่าพ่อมดฝึกหัดต้องลงมายังโลกมนุษย์นะครับเพื่อทำภารกิจตามหาคนรักแท้ภายใน30วันแต่ถ้าหาไม่เจอต้องกลายร่างเป็นสัตว์ไปตลอดกาลนี่จะกลายเป็นหนูหรือมดหรือเปล่า อาจจะลิงเรื่องราวหรือเปล่า
3: อย่ากลายเป็นงูนะเดี๋ยวมันมีพี
2: ชงานนี้บอกว่าเลยนะครับทั้งป่วนทั้งลุ้นนะครับทั้งโรแมนติกสุดๆนะครับได้เป็นแฟนตั้งตารอกันหนักมากตามไปพูดคุยกันต่อได้ที่ #พมดรุ่นรักซีรีส์นะครับแล้วก็ #Magic Lover Series กันได้เลยนะครับ
3: นะแฟนๆแบบไปรอให้กำลังใจกันเยอะ
2: วันนี้ภาพอัปเดตสุดเลยเหรอ
3: มากเลย
2: คนเยอะมากในคอนสยามตอนเช้าเนาะ
3: เนี่ยนะฮะแล้วเหมือนแบบเหมือนจะคลึมๆนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าแฟนคลับนี้ก็แบบเต็มร่มไปแบบสู้มาก
2: เหมือนที่ตึกเราก็มีนี่
3: วันนี้บวงสรวง
2: ใช่ไหม
0: น
2: ่
0: าจะเป็นของเชน
2: ของพี่ชอดเนาะ
3: พี่ชอด
2: นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเปิดกล้องพิธีบวงสรวงได้ตึงเรา
3: ครับ
2: ที่เจมเอ็มแกรมมี่นะครับน่าจะเป็นของพี่ชอดนะนะครับติดตามกันได
3: ้ครับ
2: นะครับนี่คือเทเน็กซ์3ดับเราเช้านี้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ไปแสดงความยินดีนะครับกับน้องลลิสามโนบาลกันนิดนึงแล้วกันนะครับลิซ่าของเราล่าสุดถูกเสนอชิงเสนอชิง
2: ฝากคนละดอกแล้วเสนอชิง
0: คนละกลุ่มคนละ
2: แก้ว
3: พ่อหมุน
2: พ่อหมุนพ่อหมุน
3: เสนอชิงเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MTV VMAS 2026ถึง4สาข
2: า
3: จากเพลง Dream นะครับน้องลิซ่าก็ถือว่าสร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าจับตามองนะครับบนเวทีประกาศรางวัลระดับโลกนะครับหลังได้รับการเสนอชื่อนะครับเข้าชิง MTV Video Music Awards 2026นะครับมากถึง4สาขาด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสูงสุดนะครับในบรรดาศิลปินเอเชียที่เข้าชิงในปีนี้เลยนะฮะจากมิวสิกวิดีโอเรื่องเพลง Dream นะครับที่เธอได้ร่วมงานกับเคนทาโร่ซากาคุจินะครับนักแสดงชาวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอให้ชมกันไปนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมา
2: โดย4สาขาที่น้องลิซ่าถูกเสนอชื่อเข้าชิงประกอบไปด้วย Best Pop นะครับ Best Editing นะครับผมนะฮะแล้วก็ Best นะครับผม Cinema Photography แล้วก็ Best K-Pop นะครับซึ่งในสาขานี้เนี่ยยังมีชื่อของ Blackpink นะครับที่เข้าชิงจากเพลง Jump นะครับด้วยเช่นกันนะฮะทำให้ปีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ศิลปินจากวงการ K-Pop แล้วก็ศิลปินเอเชียยังคงมีบทบาทสำคัญบนเวที MTV VMAS นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีดนตรี ีระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงทั่วโลกสำหรับน้องลิซ่านะครับและการเข้าชิงเนี่ยถึง4สาขาในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเดินทางในฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีระดับนานาชาตินะครับแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงการขยายพื้นที่ของศิลปินเอเชียในอุตสาหกรรมเพลงระดับโลกอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องได้รับรางวัลนะลุ้นกันตามเลยนะครับ
3: ครับ4สาขาด้วยกันนะครับ
2: ครับผม
3: เก่งมากๆเลยล่าสุดรูปที่โอ้โหลงไปเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับใน Instagram ของน้องลิซ่าเซ็กซี่มากเลยนะครับน้องน่าจะไปเที่ยวนะฮะ
2: นะครับผม
3: ก็ใครที่ยังไม่ได้เห็นลองเข้าไปดูได้นะครับครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันนะฮะนะครับว่าน้องลิซ่าเนี่ยจะได้รับรางวัลในการเสนอชื่อเข้าชิง MTV Video Music Award 2026ได้กี่รางวัลนะครับเพราะว่า4สาขาเลย
3: ครับ
2: นะครับผมนะฮะเป็นกำลังใจกับน้องด้วยนะครับ
3: นี่เป็นไงพี่เช้าดาเมจรุนแรงป่ะ
2: โหนะครับไม่ได้เห็นน้องลิซ่าแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับผมดูสิแต่ละรูปนะครับงดงามจริง
3: ๆเอาอยู่ทุกรูปครับ
2: นะครับ
3: ไปต่อกันที่น้องเจนนี่นะครับน้องเจนนี่ Blackpink เหมือนกันนะครับต้นสังกัดของเจนนี่นะครับเตรียมดำเนินการทางกฎหมายนะครับต่อคนที่สร้างข้อมูลเท็จแล้วก็โดยไม่มีการประนีประนอมนะครับอันนี้ OA Entertainment นะครับต้นสังกัดของเจนนี่นะครับได้มีการประกาศเตรียมดำเนินการทางกฎหมายนะฮะทั้งแพ่งแล้วก็อาญาโดยไม่มีการยอมความหรือประนีประนอมใดๆนะครับต่อผู้ที่ตัดต่อแล้วก็ปลอมแปลงหรือสร้างคลิปวิดีโอปลอมนะครับรวมไปถึงผู้ที่สร้างฐานข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยบนโลกออนไลน์นะครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวศิลปินเนี่ยนะครับการประกาศดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้นะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องมาจากกระแสการแสดงมาบนเวที Summer Sonic นะครับในปี2026ที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นของเจนนี่นะครับที่ถึงแม้ว่าโชว์เนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับคำชมเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็จะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีอ่ะปลอมแปลงวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะเกิดความผิดพลาดกับเสื้อผ้าของเธอระหว่างการแสดงนะซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียนะครับทางต้นสังกัดของเจนนี่ก็เลยเริ่มเก็บหลักฐานแล้วก็ประกาศที่เดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อคนที่ทำความผิดเนี่ยอย่างถึงที่สุดนะครับ
2: ทางด้าน OA Entertainment นะครับออกมาแถลงการว่าเราได้ตรวจพบการกระทำความผิดที่ตั้งใจจะโจมตีน้องเจนนี่นะครับทั้งทางคอมมูนิตี้ในโลกนะครับนะฮะออนไลน์แล้วก็ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำผิดเหล่านี้เนี่ยรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลนั้นเป็นเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ตัดต่อปลอมแปลงภาพหรือวิดีโอของเธอและการโพสต์หรือสร้างคอนเทนต์ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของเธอด้วยจากการร่วมมือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเราจะดำเนินเดินหน้าจับตามองแล้วก็เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโพสต์หรือว่าบัญชีเหล่านั้นพร้อมกับดำเนินการทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาต่อการคุกคามที่ร้ายแรงนี้อย่างเต็มกำลังครับทางด้านต้นสังคมก็ออกมาแบบนี
3: ้ครับต้นสังกัดนะฮะ
2: ใช่ครับ
3: ครับถ้าขบมันจะเจ็บนิดๆคร
2: ับ นะฮะเหมือนกับมันเป็นแบบวันนั้นคือเรื่องราวของเสื้อผ้าของน้องเจนนี่มั้งรู้สึกว่ามันไม่พอดีในการโชว์อ่ะน้องเจนนี่ก็เลยต้องแบบไปด้านคล้ายๆแบบไปด้านหลังเวทีแล้วก็ไปเตรียมชุดใหม่ไปแบบขยับเสื้อผ้าให้แบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็รวมถึงวันนั้นเนี่ยไมค์รู้สึกของน้องเจนนี่มีปัญหาด้วยนะครับเหมือนกับไมค์ไม่ดังแล้วก็ทำให้โชว์การแสดงของน้องเจนนี่เนี่ยต้องหายไปถึง2เพลงด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นมั้ยเธอถึงกับมีแบบหลั่งน้ำตาบนเวทีด้วยนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องราวคนที่เป็นแฟนคลับน้องเจนนี่ก็มาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลนะครับแต่เธอก็ทำแบบว่า The Show Must Go On นะครับทำแสดงการแสดงจนจบโชว์ของเธอนั่นเอง
3: ใช่นะครับก็มีแบบคนเซฟคลิปมาลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะสเตจสุดท้ายของเจนนี่ก็คือน้องคงแบบอยากทำออกมาให้ดีที่สุดจริงๆแหละถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาทั้งเรื่องไมค์ไม่ดังแล้วก็เรื่องชุดอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็แบบสู้จนจบโชว์ได
2: ้ครับนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวของ Blackpink นะครับ
3: ครับ
2: ทั้ง2คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมี่แล้วก็น้องลิซ่านั่นเอง
3: เฮ้ยวันนี้ชายแท้อย่างเรา
2: ทำไมฮะ
3: ไป Miss Universe
2: โอ้โหบอกได้เลยว่าแต่ละชุดนี่โป๊ะปังปรุเย่มากนะคุณแม่ค่ะ
3: ไป Miss Universe กันสักนิดนึงดีกว่า
2: ใช่นะครับ
3: เขาบอกว่า
2: เวทีมาเยอะเลย
3: แกเวทีในปีนี้ชุดประจำชาติไอเดียคือแบบโซจึ้ง
2: อาหารข้าวหวานนะ
3: โซจุกมาก
2: ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็มานะแก
3: นี่คือแบบ คือดูชุดประจำชาติแล้วแบบตักข้าวรอเลยอ่ะ
2: อ่าฮะ
3: เออ
2: นะครับผม
3: Miss Universe 2026นะครับโชว์ Soft Power เป็นแบบ77ไอเดียชุดประจำชาติ
2: ครับ
3: เขามาเป็นชุดแกงส้ม
2: นี่
3: ต้มยำ
2: นี่
3: ชุดทุเรียน
2: นี่ฮะ
3: อยากเอฟเลยอ่
2: าฮะนอกจากนั้นยังมีแบบชุดปูตัวใหญ่นะ
3: ครับ
2: แล้วไก่ย่างมาเป็นตัวเลยก๋วยเตี๋ยวเรือซีซาร์ก็มาเธอ
3: ครับ
2: ปลาส้มที่อยากจะไม่รู้ว่าจ้ำข้าวเหนียวร้อนๆเล
3: ยอยากกินเลยอ่ะ
2: ปั้นเลยอ่ะปั้นแล้วจิ้มจุ่มเลยอ่ะมีแบบปลาส้มอ่ะ
3: ครับ
2: น้ำพริกน้ำย้อยส้มตำก็มาเธอ
3: เมนูไข่มดแดงผัดไทยฝอยทองเหนียวม่วงหนมใส่ไส
2: ้ค่ะ
3: เมี่ยงคำใส่ไหมอะไรเงี้ย
2: ง้อมังคุดลำไยกล้วยไข่ทุเรียนมะยงชิดลูกช็อกเสาวรสมะพร้าวขนมใส่ไส้แกมาหมดค่ะ
3: เออสีสันดีนะผมว่า
2: ถูกต้อง
3: ผมว่าปีนี้
2: นะครับกับการประกวด Miss Universe Thailand 2026รอบชุดประจำชาติ National นะครับ National Costume
3: แกดูชุดผัดไทย
2: เ
3: นี่ย
2: เป็นไง
3: ผัดไทยกุ้ง
2: โอ้โห
3: มีกุ้งจริง
2: ๆเห็นไม่อยากโรยถั่วเลยแก
3: มีถาดด้วย
2: อ่าฮะ
3: โอ้โหโอ้โห
2: เป็นไงคะ
3: สลิม
2: เป็นไงเบื่อน้ำกะทิละ
3: ชุดสลิม
2: นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเส้นรอยนะคะ
3: เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือทำดีนะแก
2: เส้นรอยมาเลย
3: โอ้ยชุดขนมไทย
2: นี่เป็นไงล่ะ
3: ทองหยิบทองยอดฝอยทองอะไรเงี้ย
2: นะฮะ
3: เอ้ยเลิศนะเฮ้ยเขาสู้กันแบบสนุกสนานเลยนะ
2: อยากเห็นขนมใส่ไส้จังเลยอ่ะ
3: คือปีนี้นะครับทางกองประกวดเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์คือ Fruits and Food Thailand Soft Power ไงนะฮะก็จะได้เป็นการช้อนเสน่ห์นะฮะแล้วก็จะได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งผ่านความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเนี่ยผ่านเวทีการประกวดไงแก
2: นะฮะ
3: โอ้ยอันนี้อะไร
2: อันนี้เหรอ
3: น้องม่วงคือชุดอะไรอ่ะ
4: ม่วงเออน่าจะเป็นมังคุดป่ะ
2: มังคุด
3: มังคุดหร
2: อ
4: จะเป็นล้อเลียนเหมือน
2: ผลไม้ไง
4: ละคร
3: AR อ๋อแกมันเป็นชุดมังคุดแต่ว่าเอ้ยองุ่น
2: องุ่น
3: แต่ว่าเป็นชุดล้อเลียนไอ้ AI อ่ะ AI ผลไม้อ่ะ
2: ที่เป็นพี่แบบพี่ผลไม้ใช่ไหม
3: ที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยทำถึง
2: ครับผม
3: ทำถึงชุดขันโต
2: ้
3: ทำถึง
2: เ
3: ฮ้ย
2: มีเป็นไง
3: ชุดน้ำพริกกะปิ
2: มีด้วยค่ะนะฮะแต่ละคนเข้าไปชมเลยค่ะรับรองว่าอลังการมากคนไทยนี่เก่งๆนะฮะ
3: เก่งจริง
2: ถูกต้องนะครับผมสำหรับกติกาการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการ2ชุดนะครับแล้วก็ชุดของนางงามที่มีคะแนนโหวตสูงสุด2อันดับแรกอีก2ชุดเนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนนางงามร่วมโหวตได้ทางเว็บไซต์ Miss Universe Thailand ตั้งแต่วันนี้ถือตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นนะครับจนถึงวันที่23สิงหาเวลา 18:00 นเป็นต้นไปส่วนมงจะลงที่ชุดใครไปลุ้นกันได้ในการประกวด Miss Universe Thailand 2026วันที่23สิงหาคมตั้งแต่เวลา 1:00 นนะจ๊ะ
3: แกเอาจริงป่ะพอมันเป็นธีมชุดแบบ Fruit and Fruit Thailand Soft Power
2: อ่ะ
3: นี่นั่งดูมาเกิน10คนแล้วนะมีได้ดูหน้าเลย
2: ดูชุดอย่างเดียวนะฮะ
3: ดูชุด
2: นะครับสตรอเบอรี่นี่ก็คือแบบมาจากภาคเหนือเลยนะชุดมาจากภาคเหนือแล้วบนด้านศีรษะนี่เป็นสตรอเบอรี่เลย
3: แกขนมเปียกปูนป่ะ
2: เอาเปียกปูนหรอ
3: ชุดขนมเปียกปูน
2: อ๋อ
3: ทำดี
2: อู้ดีไซน์เก่งมากนะ
3: โ
2: อ้นี่ทุเรียนเหรอ
3: ไม่ใช่อันนี้ส้มโอ
2: ส้มโอ
3: เอ้ย
2: อ๋อนะฮะลองเข้าไปดูนะอาหารคาวหวานแล้วก็ผสานกับผลไม
3: ้ชุดช้างทำอลังการอยู่นะ
2: อ่าฮะ
3: เนี่ย
2: เนี่ย
3: เป็นชุดแบบเป็นขี่ช้างมาแล้วก็ช้างสะพายแบบเป็นตะกร้าใส่ผลไม้นั่นนะ

0: เป็นชุดแล้วก็แบบมีปีกออกไป
1: สยายนะ
0: แล้วก็ห้อยปิ่นโต
1: ถูกต้อง
0: ปิ่นโตใหญ่กว่าตัวของนางงามอีก
1: แต่ชุดนี้หนักๆทั้งนั้นเลยเนาะ
0: เออ
1: นะแต่ก็เก่งมากเลยดูสิแต่ละคนสวยงามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็บอสนวัตเขาบอกว่าปีนี้ก็คือแบบกองประกวดของ MUT แล้วก็เป็น CEO of Miss Universe Eastern นะครับผมแล้วก็ทีม PD เนี่ยเขาเรียกว่าต้องปล่อยของแบบเบอร์แรง
0: ๆ
1: ไม่มีใครยอมใครแล้วก็หยิบยกเอกลักษณ์มาให้คุณผู้ชมได้มาตัดสินกัน อะไรอ่ะปูเหรอ
0: มด
1: มดเหรอ
2: เน
1: ี่
2: ยมด
1: มาด้วยอ่ะดูสิ
0: เอ้ยผิดไอเดียป่ะผ
1: ิ
0: ดคอนเซ็ปต์ป่ะ
1: ไม่ใช่นะ
2: ไข่มดแดงไง
0: เอาไข่มดแดงแกต้มยำไข่มดแดงไง
1: มีไข่อยู่ล่างไง
0: ไหนโอจริง
1: ขาวๆนั่นไง
0: มีไข่ห้อยลงมาอยู่ตรงก้นของมดแดง
1: เออสวยอ่ะ
0: เออไอเดียดี
1: ดูดี
0: เลิศ
1: นะครับโอ้โหชุดแต่ละคนโอ้ดีไซเนอร์ไทยเก่งมากๆจริงๆนะต้องยอมรับนะชุดเขาก็สวยด้วยถ้าสมมติว่าตัดพวกแบบออปชันหรือว่าพวกแอคเซสซอรีออกแค่ชุดอย่างเดียวก็สวยแล้วอะนะครับอันนี้มีแบบชุดมาครีเอทอลังการด้วยอ่ะไปเชียร์ไปชมกันได้รักชอบชุดไหนก็เข้าไปโหวตกันได้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกก่อนเนาะเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาก็สิบกันน่าจะรอแล้วล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่ามีบัตรชมภาพยนตร์มาฝากแล้ววันนี้มีเรื่องไหนมาฝากกันบ้างติดตามช่วงหน้าสกู๊ตเดียวกับแฉ
0: ข่าวเช้าครับ
1: ชาพุทธ
0: ตุ๊กตา
1: เดี๋ยวมาครับผม
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
4: อากามายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ชาวปตุลานะครับ
5: ครับ
4: นี้มาแน่นอนกอสิบกันนะมาเจอพวกเราแน่นอนสวัสดีครับกอสิบกันครับ
6: สวัสดีครับพี่ชาวพี่พุทธสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
4: ครับผมสัปดาห์นี้เป็นไงบ้าง
6: หนังในโรง
4: ในโรงภาพยนตร์
5: กี่เรื่อง
6: จุกๆจริงๆมีหนังในโรงมากถึง5เรื่อง
4: คำสารภาพไปถึงไหนแล้ว
6: คำสารภาพโอ้โห
4: ไปร้อยยัง
5: เกินแล้วนี่
6: เกินแล้ว
4: อ๋อเกินแล้ว
5: เพราะว่าแตกไปแล้ว
6: ร้อยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
4: ดีใจด้วยจริงเลย
6: คือผมว่าอย่างต่ำเนี่ยต้องมีสัก300
4: ปีนี้ยังไม่มีหนังไทย100ใช่ไหม
6: มีแล้วนะมีแล้วโกหัง
4: โกหัง100ไหม
6: โกหัง100แล้วก็สับปะเลอไงสับปะเลอ
4: ครับ
6: ภาค2ปีนี้บอกว่า
5: จับไม่ได้
6: ปีนี้100
4: นะฮะอ่ะก็ฉะนั้นก็อีก1เรื่องเนาะ
6: อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็จริงๆในตารางฉายหนังผมว่ายังมีเรื่องที่อีกหลายเรื่องที่มีโอกาสได้ร้อยล้านของหนังไทยนะเดี๋ยวมันจะมีเดือนหน้าก็จะมี Henry First Date หนังใหม่ณเดช
5: ณเดชน่าดู
6: ณเดชมินนี
5: ่เออน่าดู
6: ร้อยล้านแล้วเดี๋ยวณเดชต่อด้วยที่หยดภาคใหม
5: ่
6: ก็ร้อยล้าน
5: ณเดช

0: เยอะมากเลยเน
1: า
0: ะ
2: ใช่
0: ท
2: ั
0: ้งหนังทั้งละคร
1: ครับผมตอนเช้าทีวันนี้มีตั๋วไหม
2: ครับผมมีสิจ้านี่วางอยู่แล้วครับพี่ชาว
1: สุดยอดนะ
2: ตั๋วชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับสัปดาห์นี้แจกเหมือนเดิม5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่งรวม20ที่นั่ง
1: จริงๆแล้ว
2: คุณมองอะไรครับ
0: วันนี้มีป๊อปคอร์นมั้ยอัน
1: น
2: ี้มั้ยอุ๊ยเดี๋ยวติดตามให้นะครับ
0: มีตัวหนังก็ต้องมีป๊อปคอร์นนะ
1: ครับผมมีตัวหนังสำหรับดีเจนะ
2: เดี๋ยวติดตามมาให้ครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับผม
1: เพราะจริงๆแล้วไม่ได้รีวิวดีนะแต่ว่ามีตัวหนังนะ
2: อ๋อจ้า
1: คุณผู้ฟังเลยชอบ
0: มีของซีมิเนียจากค่ายหนังอะไรม
2: ีไหมคุณเดี๋ยวมีมาให้เรื่อยๆครับเย็นๆครับเดี๋ยวรอหนังแอนิเมชันนะครับ
1: ยังมีที่เก็บอย
2: ู่ลูกๆคุณได้มีแน่นอนฮะ
0: พี่เด็กๆชอบมาก
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ทุกวันนี้ไอผ้าห่มมาริโออ
2: ่
0: ะจาก UIP อ่
1: ะ
0: ทุกคนในลูกยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
1: ของผมมินเนี่ยนี่คือกระจายเต็มบ้านเลย
0: เล่นเหรออ
1: ะไรนะฮะ
0: เล่นเหรอ
1: โอ้เล่นหรอเต็มบ้านเดินเต็มบ้านเลยอ่ะมินเนี่ยนเดี๋ยวมีเปเปอร์อยู่เลยโอ้โหสุดยอดนะครับไม่รู้ใครมาเล่นนะเต็มที่
0: ครับ
1: นะฮะเอาวันนี้ไปเรื่องแรกคร
2: ับเรื่องแรกเดี๋ยวทยอยอัปเดตไปละกันเรื่องไหนไม่ทันอาจจะแรปอัพสั้นๆเพราะว่าหนังในโรงเนี่ย5เรื่อง
0: โอเคมีเวลาวันนี้มีเวลา
2: ขอที่ดูแล้วก่อนละกันครับพาไปที่การกลับมาของหนังผีชุดวิญญาณตามติดกับ Insidious มาอีกแล้วนะฮะล่าสุดเดินทางมาถึงภาค6แล้วกับภาคที่ชื่อว่า Out of the Further
1: ครับผม
2: คือ Insidious เนี่ยถ้าใครได้ติดตามมันจะเป็นเรื่องราวของหนังผีที่มันเล่าถึงโลกมนุษย์แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นโลกแบบระหว่างมนุษย์กับความตาย มันก็จะเป็นโลกที่ผีเนี่ยอยู่ในนั้นและตัวละครหลักของแต่ละภาคเนี่ยก็มักจะหลุดเข้าไปในโลกนั้นอย่างภาคแรกเนี่ยตัวลูกชายพระเอกหลุดเข้าไปเขาก็ตามเข้าไปช่วยภาคนี้ครับเป็นภาคที่6ซึ่งเป็นตัวละครใหม่เกือบทั้งหมดเพราะนั้นใครที่ไม่เคยดู Insidious มาก่อน5ภาคแรกเนี่ย มาดูได้มันคือเส้นเรื่องใหม่เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกับภาคก่อนๆแล้วก็มีบางตัวละครเนี่ยโผล่มาในเรื่องครับนางเอกทันตแพทย์หญิงนะฮะเล่นเป็นผู้หญิงที่ได้รับความสามารถบางอย่างมาจากแม่คือเธอเนี่ยสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างโลกมนุษย
1: ์
2: กับไอ้โลกเนี่ยที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกความตายอย่างที่บอกได ้และความสามารถที่พีคยิ่งกว่าคือเธอสามารถพาสิ่งของหรือว่าอะไรบางอย่างจากโลกลึกลับเนี่ยกลับมาโลกมนุษย์ได
1: ้
2: ทำให้เธอเนี่ยถูกตามล่าโดยเหล่าบรรดาผีปีศาจมากมายเพราะไอ้ผู้ผีเหล่านี้เชื่อว่าเมื่อไปจับเธอแล้วปุ๊บเนี่ยเธอจะสามารถพาผีเนี่ยมาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วตัวตนของผีปีศาจเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอยู่จริงในโลกมนุษย์ด้วย
1: อ๋อก็คือแบบว่าพาข้ามภพข้ามชาติมาได้
2: พามาได้และแทนที่จะมาแล้วมาอยู่เป็นผีเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริงๆทำให้เธอเองครับก็โดนตามล่าตามหลอกหลอนโดยเหล่าปีศาจเหล่านี
1: ้
2: เรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้ใน Insidious ภาคใหม่นะฮะชื่อว่า Out of the Further ภาค6แล้ว
0: กี่กะโหลกให้กี่กะโหลก
2: เรื่องนี้ผมไปดูมาแล้วเมื่อคืนคือต้องบอกว่าก่อนดูอ่ะผมจะรู้สึกว่า Insidious มึงยังจะทำอีกเหรอคือเรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วภาคที่แล้วมันรู้สึกว่าถึงจุดพีค
0: มันตันป่ะ
2: มันน่าจะจบแล้วปรากฏว่ามันก็ไปได
1: ้
2: หลังจากดูจบก็รู้สึกโอเคเข้าใจว่าทำไมถึงมีภาคต่อเพราะว่ามันยังไปได้แล้วมันก็มีไอเดียใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภาคนี้ครับแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวคือผีในภาคนี้อ่ะมันมาเห็นชัดๆมาแบบเยอะ
1: ๆ
2: คือถ้าบางเรื่องอ่ะมันจะผีแบบแว๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เห็นนิดๆเงาๆอะไรเงี้ยฮะ
1: เห็นแว๊บ
2: ๆเห็นแว๊บๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องเนี้ยผีมาแบบ
1: ตุ้งแช่เหรอ
2: ตุ้งมาแบบ
0: ให้เห็นเป็นตัวเลย
2: เป็นตัวมายืนกันเป็น10ๆเป็นร้อยๆอะไรอย่างงี้เลยเพราะนั้นคนที
1: ่ก็คือยืนเรียงให้เรียบ
2: ตัวได้เลยเพราะนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันจัดเต็มในแง่ของความบ้าคลั่งคือมันหลอนคนละแบบไม่ได้หลอนแบบว่าแบบมาแบบให้รู้สึกเอ้ยมาไม่ม
1: า
2: แต่มาแบบโหมึงมาขนาดนี้เลยเหรอเป็นอะไรประมาณนั้น
1: ครับผม
0: มาเยอะขนาดนี้กูกลัวใครก่อนดี
1: กลัวไม่ทันนะเนาะ
2: ใช่
1: นะฮะกี่ดาวเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวครับใครที่เป็นแฟน Insidious ไปดูได้หรือว่าถ้าไม่เคยดูก็จริงๆดูได้อย่างที่บอกไปเพราะว่ามันคือเรื่องราวใหม่ตัวละครใหม
1: ่ครับผม
2: นะฮะ
1: เรื่องที่2ฮะ
2: เรื่องที่2ไปที่หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้กันบ้างแต่อยากจะเท้าความถึงหนังสยองขวัญเรื่องนึงก่อนไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยดู The Purge มั้ย The Purge เนี่ยมันเป็นเรื่องของอเมริกาในอนาคตที่ออกกฎหมาย1ปีเนี่ยฆ่าคนได้1คืน1คืนที่อาชญากรรมทุกอย่างเนี่ยถูกกฎหมาย 6:00 นถึง 6:00 นเช้
1: า
2: เพราะนั้นคืนนั้นเนี่ยมันจะเป็นคืนบ้าคลั่งที่ทุกคนเนี่ยออกมาไล่ฆ่าคนทำนู่นทำนี
1: ่
2: แล้วคนที่ไม่อยากจะทำเนี่ยก็จะต้องล็อกตัวเองอยู่ในบ้านหาวิธีป้องกันเพื่อเอาชีวิตรอดไปให้ได
1: ้
2: นั่นคือ The Purge แต่ว่าหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่เราจะมาแนะนำคืนนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันชื่อเรื่องว่า One Night Only ครับ
0: รสคล้ายๆกับ The Purge
2: เป็นเรื่องราวของ1คืนที่อเมริกาเนี่ยออกกฎหมายห้ามคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย มีเพศสัมพันธ์กัน
0: ห้ามคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน
2: คือถ้าคุณคบกันเป็นแฟนเนี่ยคุณห้ามมีเซ็กกันนะ
1: คือนั้นคืนนั้นห้ามมีเซ็ก
2: ไม่ทุกคืนในปี
0: ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกัน
2: ห้ามเลยเป็นกฎหมายแล้วมีแค่คืนเดียวครับที่คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได
1: ้โอ้วันกระหน่ำโลกเนี่ยกระหน่ำคืน
0: แต่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แฟนตัวเอง
2: กับแฟนตัวเองก็ได้
1: กับแฟนตัวเองก็ได้
2: กับแฟนตัวเองก็ได้ใช่
1: แต่ว่ามีแค่วันเดียว
2: ใช่แค่วันเดียว
1: ที่กระหน่ำได
2: ้แต่ว่าวันอื่นเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกับอีกคนนึงอ่ะหรือถ้าคุณยังไม่แต่งงานคือห้ามเอางี้ดีกว่
1: า
2: เพื่อให้
0: มันก็แบบ
2: เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน
0: ก็ทะลักกันดิ
2: การันตี
1: ไปเ
0: ลยความต้องการมัน
2: ก็ประมาณนั้นแหละ
0: คือถ้าคุณมีแฟนแต่คุณยังไม่ได้แต่งงานคุณไม่สามารถมีอะไรได
2: ้
0: เลยเงี้ย
2: เลย
0: ที่บังคับอ่ะโอ้พี
1: ่ต้องจองแรมนะ
2: ครับแก
1: วันนั้นโรงแรมหน้าเต็มเยอะนะ
0: เ
1: พราะมันคืนเดียวด้วยอ่ะ
2: นี่คือเรื่องราวครับของหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ชื่อว่าคืนเดียวเสียวรัก
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราแบบ
0: ชื่อเร็วมาก
1: เราแบบว่าไปแบบเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปกระหน่ำกับคนอื่นในคืนนั้นได้ไหม
2: ได้ไม่ได้ห้าม
1: อ๋อไม่ผิด
2: ไม่ได้ผิด
1: ไม่ผิดกฎ
2: กฎมันมีแค่ว่ายังไม่ได้แต่งงานห้ามมีเพศสัมพันธ
1: ์
2: ถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ได
1: ้ครับผม
2: นี่คือ364วันนะห้าม และนี่คืนเดียวของวันเดียวของปีอ่ะยังไงก็ได้
1: แล้วใครเป็นคนกำหนดคืนนั้นน
2: ่
1: ะ
2: อะไรนะก็รัฐบาลนี่เป็นกฎหมายที่ออกม
1: า
2: 1วันของปี
1: โอเค
2: แล้วมันก็เป็นเรื่องราวครับของพระเอกนางเอกนะฮะที่มาเจอกันในคืนนั้นพระเอกเนี่ยเป็นหนุ่มที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานคบกันมาหลายปีเพราะนั้นคบสมมุติว่าคบกันมา5ปีก็จะเคยมีเพศสัมพันธ์กันแค่แบบปีละครั้งอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ
2: ้แล้วเขาก็เหมือนกับว่าวางแผนว่าคืนนี้เนี่ยเขาก็วางแผนว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่พิเศษเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้มีมาตลอดไงก็จะพาแฟนไปดินเนอร์ก่อนนู่นนั่นนี
1: ่
2: ปรากฏว่าสมมติว่ามันเปิดได้ทุ่มหนึ่งเนอะสักห้าโมงเย็นไปดินเนอร์แฟนพูดว่
1: า
2: ตัวเองคืนนี้เราขอไปมีอะไรกับคนอื่นนะแล้วเราก็ให้เธอไปมีอะไรกับคนอื่นได้แล้วถ้าสุดท้ายเรายังกลับมาแสดงว่าพวกเราอะ
1: ร
2: ักกันจริง
0: โทษนะโทษนะปีนึงอ่ะคือมึงไม่ได้มีอะไรกับแต่พอถึงวันไนท์แซนคืนเดียวเฉียวรักขอไม่มีอะไรคนอื่น
2: เออ
1: เป็นข้ออ้างที่บัดซบ
2: มากนั่นแหละฝั่งพระเอกก็เลยแบบเซ็งก็คือกลายไปว่าคืนนั้นนะครับแพลนที่เขาวางไว้ว่ามันโรแมนติกมันจะดีที่สุดของปีอ่ะมันพังไปแล้วก็กลายเป็นคืนที่เหี่ยวเฉาสำหรับเขาฝั่งของนางเอกครับเป็นสาวโสดที่นัดกับเพื่อนสนิทไว้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะไปตามหาผู้ชายที่ดีที่สุดกันคือไม่ได้อยากจะไปมีอะไรกับใครไปทั่ว
1: อ
2: ยากจะหาผู้ชายที่เพอร์เฟกต์เลยคิดว่าสมมติว่าถ้าลงเอยกันคืนนี้เนี่ยก็น่าจะคุยหรือว่าอยู่ต่อกันได้ยาวๆก็ตกลงกับเพื่อนไว้ว่าเราจะไม่รีบนะคืนนี
1: ้
2: เพราะมีเวลาถึง 7:00 น.ในการตามหาผู้ชายคนนี
1: ้ไม่หลับไม่นอน
2: ปรากฏว่าเริ่มทุ่มหนึ่งปุ๊บทุ่ม5นาทีอีเพื่อนไปแล้ว
1: ไปแล้วเรียบร้อย
2: ได้ผู้ชายไปแล้วเรียบร้อยเธอก็เลยว่าหมดละคืนนี
1: ้
2: ก็เป็นเรื่องราวของ2คนครับที่ผิดหวังในความรักเนี่ยที่มาเจอกันในค่ำคืนนี้ที่เต็มความบ้าคลั่งในบรรยากาศของมหานครนิวยอร์ก
1: ผมพูดนี่คือถ้าเริ่มทุ่มหนึ่งจบ 6:00 น.เช้านอนไหมวันนั้น
0: นอนสิ
1: เฮ้ยนอนเหรอ มันมีแค่คืนเดียวนะปีเดียวอ่ะ
0: การนอนสำคัญพี่
1: ปีนึงนะ
0: การนอนคือการรีคัฟเวอรี่ทุกอย่าง
1: ผมพี่นี่ตัว
0: พี่ไม่นอนเลย
1: ตัวถลอกคืนนี้ไม่ต้องห่วงเลยดิ้นพลาดเลยนะผมแค่ทุ่มหนึ่งอ่ะนะครับถึง6:00 น.เช้านะฮะเสื้อผ้าขาดลุ่ย
0: ถ้าสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราวิ่งอยู่ในสนามในลู่วิ่งเงี้ยพี่วิ่งกี่รอบ
1: โอ้มาทอนมาทอน3:30 3:30วิ่งไปเรื่อยเลยก้าวยาวๆนะ
0: โทษนะในเรื่องเนี้ยสมมติว่าพระเอกกับนางเอกที่เขาผิดหวังกับความรักอ่ะแล้ว เขาใช้คืนนั้นน่ะด้วยการแบบจีบกันทำความรู้จักกันแล้วมันเลยเวลา7โมงเช้าแล้วเขาตกลงเป็นแฟนกันอ่ะหมายความว่าอีก365วันเขาจะไม่ได้มีอะไรกันเลยนะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนดีเลย364วันนะฮะเพราะนั้นคืนนั้นคืนเดียวคืนกระหน่ำของเขาย
2: กเว้นว่าเขาตัดสินใจแต่งงานกันก่อน
1: คุณฟังบอกว่าร่างกฎหมายเดี๋ยวนี
2: ้โอ้โห
1: อยากให้มีแล้วกันนะฮะ
2: ฝากนายกหนูด้วย
1: ถูกต้อง
0: ก
1: ีฬาเรื่องนี
2: ้เรื่องนี้เรื่องนี้สนุกมากผมให้ไว้
1: 4ดาว
2: 4เลยก็ได้อ่ะไปกันเจอกันครับของพระเอกคือคาร์ลัมเทนเนอร์คาร์ลัมเทนเนอร์จากเรื่อง Eternity แล้วก็เป็นสามีของดัวลิป้าด้วยมาเจอกับโมนิก้าเบร่าครับนางเอกที่มาแรงจาก Top Gun Maverick แล้วก็คนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของแอนดรูกาฟิลด์พระเอกเอ้ยพระเอกสไปเดอร์แมนด้วยไปดูกันได้เป็นงานพุ่มกับเรื่องนี้ครับก็จะเป็นคนที่ทำหนังรอมคอมกันมาหลายเรื่องทำ Anyone But You Friend With Benefit แล้วก็ Easy A
1: โอเค
2: นะฮะ
1: เดี๋ยวเบรกก่อนนะนะเดี๋ยวกลับมาขอพูดหวนเลยอีก2เรื่อง
2: ได้แล้วก็มีบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์20ที่นั่ง
1: จะเป็นคำถามอะไรติดตามได้ช่วงหน้าสกู๊ตเดลแชร
0: ์ข่าวเช้า
1: ชาพุทธุลาเดี๋ยวมาก็สกันยังอยู่นะครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: เช้า
7: ชาวตุลานะครับอีก2เรื่องไปแบบด่วนๆฮะ
9: ไปไวๆแถมเลย3เรื่องเริ่มต้นที่หนังจีนก่อนครับการกลับมาของโจซิงฉือ
7: ครับ
9: แต่ว่าไม่ได้เล่นนะอันนี้กำกับเป็นภาคต่อของเซาหลินซ็อกเกอร์หนังตลกเมื่อ25ปีแล้วจำกันได้ไหมนักเตะเซียลิมยี่ล่าสุดกลับมาครับกับกังฟูซ็อกเกอร์โจซินฉือกำกับนะฮะเล่าเรื่องราวของแก๊งนักฟุตบอลหญิงที่ต้องไปเอาชนะให้ได้และวิธีการเอาชนะเนี่ยผู้เธอได้ตัดสินใจว่าเอากังฟูเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการแข่งบอลใครที่คิดถึงหนังสไตล์โจซิงฉือแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นแต่ว่ากำกับเองเพราะนั้นกลิ่นอายตลกแบบนั้นเนี่ย มาเต็มนะครับแล้วก็มีนักแสดงไทยน้องนิ้งสัญญาไปเล่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือแม้ว่าทีมพันธมิตรจะยุบไปแล้วแต่เขากลับมารวมตัวกันพิเศษชื่อว่าทีมพันธกิจเพื่อภาคหนังจีนเรื่องนี
7: ้
9: เพราะนั้นไปดูเสียงไทยเรื่องนี้กังฟูซ็อกเกอร์เข้าแล้วสัปดาห์นี
7: ้
9: นะฮะ
7: ย
9: ังไม่ได้ดูแต่ว่าดูแน่นอนเพราะว่าทำเงินถมไทยที่จีนแล้วก็เป็นหนังโจซิงฉือที่ใช้ทุนสร้างสูง
7: กี่ดาวเรียนตรงนี้
9: เปิดไว้3ดาวเหมือนเดิมครับไปต่อกันที่หนังไทยครับสัปดาห์นี้มีหนังไทยหนึ่งเรื่องเป็นหนังสยองขวัญนะฮะชื่อเรื่องว่ารินละดาเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสยองไซเบอร์มีน้องโยชิเล่นมีคุณกระทิงขุนนรงค์แล้วก็มีน้องนีน่าจากเรื่องที่หยดเล่นด้วยเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาวครับที่จะถึงใจจบชีวิตตัวเองหลังจากที่ถูกแบบไซเบอร์ชาวเน็ตโจมตีหลังจากเธอทำผิดพลาดบางอย่างหลังจากจบชีวิตปุ๊บครับเธอได้ไปเจอกับยมทูตในร่างเด็กเล่นโดยน้องนีน่
7: า
9: ที่ให้โอกาสเธอกลับมายังโลกมนุษย์7วันเพื่อมาชำระแค้นแล้วก็สะสางสิ่งที่ยังค้างคาก็ลองไปดูกันได้อันนี้เป็นหนังสยองขวัญที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเขาบอกว่าที่ไหนที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนี่ยเธอสามารถเข้าไปหลอกหลอนได
10: ้
9: ก็จะมีความแบบเป็นแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกว่ามีแบบอินฟลูเอนเซอร์มีอะไรเงี้ยไปร่วมรับเชิญเพียบด้วยลองดูกันได
7: ้
9: อันนี้เป็นหนังจากค่ายที่ชื่อว่าแทมสตูดิโอครับลองดูการกับรินละดานะฮะ
7: ครับผมกี่ดาวเรื่องนี้
9: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวเหมือนกันครับแล้วก็ขอปิดท้ายสั้นๆด้วยหนังเกาหลีอันนี้แฟนคลับรอคอยมากนะฮะใครเป็นแฟนของ NCT ต้องไปดูชื่อเรื่องว่า Wind Upมีเจโน่นะครับแล้วก็ใจมินจาก NCT เล่นเป็นเรื่องของนักเบสบอลที่เก่งมากในการขว้างลูกแต่ปรากฏว่าเขาดันเกิดอาการบางอย่างทำให้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยมันหายไปเฉียบพลันตกอยู่ในสภาวะที่แทนที่แบบจุดหนึ่งเขาเป็นแบบตัวท็อปอะแล้ววันนึงพอเกิดอาการเนี้ยทำให้เขาต้องประสบปัญหามากมายและกระทั่งวันนึงมีเพื่อนคนใหม่ครับเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เยียวยาสภาพจิตใจได้ทำให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
7: ใ
9: ครต้องการหนังเกาหลีที่ดูแล้วได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจไปดูกันได้กับเรื่องนี้ Wind Up นะ
7: กี่ดาวเรื่องนี้
9: เรื่องนี้เปิดไว้3ดาวเหมือนกันครับ
7: ร
9: วมเซตนี้เลยจีนไทยเกาหลีมาครบ
7: เซตเลย
9: สัปดาห์นี
10: ้วันนี้5เรื่องนะ
9: ไปดูกันได้หนังโรงแบบแน่นมาก
8: ครับ
7: ไปที่คำถามดีกว่า
9: สัปดาห์นี้ครับแจกบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กนะฮะนี
7: ่โอ้มีคนตอบถูกแล้วนะฮะ
9: ยังไม่ถาม
7: ครับผม
9: ยังไม่ได้เลือกเลยว่าจะถามเรื่องอะไร
7: ครับ
9: พี่เฉาจิ้มมาหนึ่งเรื่อง
7: อะไรนะ
9: ใน5เรื่องนี
7: ้เรื่องไอ้นี่ไงคืนเดียวว
8: ันไนโอลี
7: ่วันไนโอลี
9: ่วันไนโอลี่ถามนะฮะเดี๋ยวไปตอบกันที่ Facebook FM Station Inbox เข้ามาตอบ
8: โอเคเลย
9: คืนนึงที่เขาห้ามคนในเรื่องเนี่ยไม่ใช่ห้ามสิเขาอนุญาตให้คนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ในเรื่องเนี่ยเขาอนุญาตตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน20ไม่ใช่20 12ชั่วโมง
7: ครับผม
9: กี่โมงถึงกี่โมง
7: กี่โมงถึงกี่โมง
9: เอา
7: ไว้เป๊ะด้วย
9: เอาไว้เป๊ะด้วย
7: นะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
9: ไม่เหมือนเรื่องเดอะเพิร์ท
7: คือ
9: เรื่องเดอะเพิร์ทเนี่ย6โมงเย็นถึง6โมงเช้
7: า
9: อันนี้มันเลทกันนิดนึง
7: ครับ
9: เออ
7: นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณก็สิบการใบ้แล้วนะ
9: จ้ะ
7: นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวให้น้ำท่วมเป็นคนเลือกเนาะนะครับผมตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมนะขอบคุณก๊อตสกันด้วย
9: ขอบคุณนะครับ
8: ครับ
7: ขอบคุณลูกค้าของเราด้วยนะฮะคุณพุทธครับ
8: ครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ
7: เวลาหมดแล้ว
8: ลูกค้าที่น่ารักของเราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บรีสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช้25แคลที่ยาย่าชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธานาคาธานาคาต้อง The Leaf
7: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ
8: ขอบคุณครับ
7: ยังรักอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
8: ครับผม
7: ขอบคุณน้ำพุทธน้ำท่วมตามทีมกองมิกวงด้วยนะคะ
8: ครับ
7: เดี๋ยวอยู่ต่อน้องเคเบิลนะจ๊ะ
8: พรุ่งนี้เจอเต็มตัวเจอเลยนะดีเจเจนนี
7: ่ครับผม
8: กับเรื่องเล่าของเขา
7: ขออนุญาตอัปเดตนะครับเรื่องราวของอาการสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็ของพี่เรย์แมคโดนัลด์เนาะนะครับที่วัดยางนะฮะพระอารามหลวงทางเข้าอนุท23ประตู2นะครับศาลารัตนภามวันที่20ถึง25สิงหาคมนะครับเวลา 6:30 นจะสวดอภิธรรมนะครับแล้วก็วันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 นมีพิธีชาปนกิจณเมรุวัดยางนะครับพระอารามหลวงนั่นเองนะครับผมอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับ
8: ว
7: ันนี้ไปก่อนนะเจอพรุ่งนี้ 8:00 น 10:00 นกับแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธ
8: สวัสด
7: ี
8: ครับสวัสดีครับ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นม Almond ผลิตจาก Almond เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ

0: ่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได้
2: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดจุดจุดเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
4: โอเค
2: ต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
3: โดโดมันคือท่าซิงเนเจอร์พี่มีค่ะ
2: โดโดโดโดโดโดโดโด
3: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจแบบวินวินสักครู่มาติดตามค่ะ
9: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
12: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
14: ยาองค์ผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: นายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอาหารสาในออสเตรเลีย 230,000 ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยโดยรัฐบาลนำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติและที่เหนือความคาดหมายคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายเปิดการให้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาต่อยอดจนนำไปสู่การร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศการค้าแบบวินวินที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและร่วมลงทุนมากมายทั้งด้านพลังงานเคมีพันโรงแรมโดยเฉพาะบริษัทเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทส่วนแรงงานไทยมีทักษะความชำนาญความรู้และเทคโนโลยีตัวอย่างความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ชาวไทยที่เข้าไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแคนว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศักยภาพและสมองขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำได้อย่างโดดเด่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสและงานครับ
8: กองทัพเรือกำหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่2ในวันนี้เป็นการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคม69เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่ 12:30 น.เป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่ 12:30 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลางข้ามฟากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 น.และเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 น.ส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไวรัสตับอักเสบบีการติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
15: คู่มือสุขภาพ
16: โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อทั้งเลือดเพศสัมพันธ์การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหากติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ทั้งนี้โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายลดภาวะการเกิดพังผืดของตับชะลอการเกิดตับแข็งและลดการเกิดมะเร็งตับแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถประเมินความเสี่ยงของตนและคนรอบข้างหากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีได้โดยเร็วทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: ก องทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: พลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับ14นะครับสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่4คุณฟังขึ้นมาถึง10อันดับด้วยกันนะครับ1เพลงที่ต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตฮอตมากๆตอนนี้ Bogie Leon ครับเพลงนี้นาฬิกาสาย
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง13นาที Morning คุณผู้ฟังครับผมสวัสดีวันพฤหัสนะครับผมเอาจริงๆเมื่อเช้านี้ตื่นมาคิดว่าวันนี้วันศุกร์นะฮะแต่โชคดีเปิดแฉข่าวเช้าดูเห็นพี่พุทธกับพี่เชาสวัสดีวันพฤหัสอ้าววันนี้วันพฤหัสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันพฤหัสที่ค่อนข้างครึ้มเหมือนกันนะคุณผู้ฟังในกรุงเทพรวมไปถึงแถวๆโซนภาคกลางอาจจะครึ้มๆฝนตกเบาๆนะครับแต่ว่าทางฝั่งของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยอย่างที่พี่เชาพี่พุทธอัปเดตไปเมื่อเช้าฝนตกค่อนข้างหนักนะครับรวมไปถึงเนี่ยนอกจากจังหวัดน่านแล้วมีอีกหลายจังหวัดเหมือนกันที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับช่วงนี้เรื่องของฝนแล้วก็ช่วงเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก

playlist ฝนฝนกับฝนตกไหม Tree Man Down นะครับรวมไปถึงมีกลิ่นฝนเติ้ล First One แล้วก็ติดฝนจาก Pixie ด้วยนะครับข้อความบอกว่าพี่ครับวันนี้ครึ้มมากเลยค่ะง่วงค่ะขอเพลงเร็วๆค่ะ

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเราต้อนรับคุณมุกครับเจ้าของร้านอาหารเม้งปูดองนะครับมานั่งพูดคุยกันตั้งแต่สเต็ปแรกของการเปิดร้านอาหารคุณผู้ฟังครับว่าเขาเนี่ยต้องเจออะไรมาบ้างผ่านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด-19ธุรกิจซบเซาเศรษฐกิจซึมเศร้านะฮะจนสุดท้ายแล้วเขากัดฟันแล้วก็ผ่านรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขามีวิธียังไงใครอยากจะเปิดร้านอาหารนะครับลองไปฟังเรื่องราวคุณมุกย้อนหลังกันได้ครับเผื่อเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับติดตามกันได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันเวลาเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
9: กินนอส

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
3: กินน้อสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สายสุดท้ายเมื่อคืนนี้ในพุทโธพุทโธนะครับมีใครมีหัวหน้างานเหมือนคุณเฮลตี้ขอไปคุณลูกตุ้มบ้างนะครับฟังให้ดีนะคุณผู้ฟังคุณลูกตุ้มบอกว่าหัวหน้าเนี่ยชอบใช้งานถ้ามันใช้เรื่องงานเนี่ยอันนี้เขาไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่หัวหน้าคนนี้ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คอินตั๋วเครื่องบินให้พี่หน่อยจองตั๋วเครื่องบินให้พี่หน่อยไปรับพี่ตีสี่ที่สนามบินหน่อยหรือว่าบางทีเนี่ยฝากซื้อของออนไลน์เนี่ยกดอันนี้ในออนไลน์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้เงินให้ซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับคุณลูกตุ้มก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันนอกเหนือกับสิ่งที่เขาสมัครงานมาแล้วเขาสมัครงานมาทำตำแหน่งนี้ไม่ได้สมัครงานมาเป็นลูกน้องแบบว่าเหมือนคนรับใช้หัวหน้านะครับไม่รู้จะบอกหัวหน้ายังไงดีหรือว่าควรจะทำยังไงดีทำตัวยังไงดีให้หัวหน้าเนี่ยไม่มาใช้งานเขาอีกนะครับใครที่กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกับคุณลูกตุ้มนะครับลองไปฟังพี่ๆทั้ง3คนให้คำแนะนำกันย้อนหลังได้นะฮะ YouTube A Time ของเราพุทธทอล์คพุทโธและพุทหน้า3ทุ่มถึง5ทุ่มเจอกันกับพุทธทอล์คพุทเทอราพิสนะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปบาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณมากๆเลยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอเพลงที่มันเร็วกว่านี้ครับพี่ได้เลยนะครับสามชาคุณพอไหวไหมเพราะว่าเพลงใหม่ล่าสุดของนิวชัยพักเนี่ยเขามาเป็นแนวสามชานะครับก่อนหน้านี้เลิกกักแล้วรักก่อนโอ้โหดังทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังตอนนี้เจลบอย2กำลังจะมานะครับเขาเลยปล่อยเพลงนี้ออกมาหล่ออนิเมะนะอนิเมะยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปถามเขาเองคืนนี้เพราะเดี๋ยวคืนนี้มาแฟนดอมไลฟ์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงเขาก่อนฮะหล่ออนิเมะฮะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: 10โมงกับอีก49นาทีมี1ข้อความส่งเข้ามาเหมือนจะท้าทายผมเบาๆนะฮะเพราะรู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยผมจะไม่ไปตื๊ดๆมากนะครับแต่1ข้อความนี้ส่งมาขอเมลอนครับพี่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนสายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กิน

0: EFM Playlist of the Week.
1: Chant of the Week.
2: Number one. เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบเร่งช่วยเหลือและเช้านี้ราคาทองคำพุ่งสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
2: เจเศษขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่นายเจเศษกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับสู่บ้านเรือนน้ำประปาเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วล่าสุดนายเจเศษอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังวัดเป็งสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหารือการประสานงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเวลา 9:03 น.ปรับพุ่งขึ้น 1,550 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,800 บาทรับซื้อ 69,600 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,600 บาทรับซื้อ 68,204 บาท 84 สตางค์เสียงฝีพายกระทบสายน้ำเจ้าพระยากำลังพลกองทัพเรือกว่า 2,200 นายลงฝึกพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเตรียมความพร้อมสู่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติติดตามรายงานกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: บนสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงบ่ายคือเรือพระราชพิธี52ลำค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกำลังพลและฝีพายกว่า 2,200 นายคือการเริ่มต้นอีกครั้งของการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่เบื้องหลังความสง่างามที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกจังหวะของฝีพายทุกระยะห่างระหว่างเรือและทุกการเคลื่อนของขบวนล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันผู้การเตรียมความพร้อมตลอด3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมผ่านการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่เพียงให้เรือ52ลำเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางแต่คือการทำให้ทั้งขบวนมีความพร้อมเพรียงรักษารูปกระบวนและสะท้อนความงดงามของราชประเพณีไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะสำหรับกำลังพลกองทัพเรือทั้ง 2,200 นายการได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคือความภาคภูมิใจทุกแรงพายที่ลงสู่สายน้ำในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ภาพแห่งความสง่างามในวันพระราชพิธีเป็นภาพที่สมพระเกียรติที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

าตานูนิวโบกี้ไลออนนะครับ11:13ชั่วโมงที่2 DJ Cable นะครับพอชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเปิดเมลอนไปนะคุณผู้ฟังมีแต่เพลงโจ๊ะๆส่งเข้ามาเอางี้เดี๋ยวผมเนี่ยจดเพลงทุกเพลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกให้1เบรกเลยเพลย์ลิสต์วันศุกร์สนุกสนาน1เบรกแบบโจ๊ะๆเอาให้ปีนโต๊ะทำงานเต้นกันไปเลยนะครับ1ข้อความส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ขอเป็นเมนูเที่ยงสเต็กหมูพริกไทยดำจากคุณวาวานะครับส่วนคุณเพชรเริ่มส่งเมนูมาแล้วนะครับวันนี้ทานเป็นผัดไทยกุ้งสด

0: ไม่เข้าใจ
1: ขาหมูจากคุณณัฐวรินทร์ส่งเข้ามานะครับพร้อมกับเมนูข้าวผัดกุ้งขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้หันไปเห็นหนึ่งข้อความจากคุณคิมลูน่าส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้สุขภาพใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะขอเพลงแนวปล่อยวางหน่อยได้ไหมถ้าถามผมเวลาที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีมากๆหรือว่าวันนี้รู้สึกดาวมากๆจะฟังเพลงนี้ฮะวันนี้เมื่อปีก่อนนะฮะจาก Modern Dog แล้วก็เวลาเจอเรื่องไม่ดีก็จะคิดเสมอว่าวันนี้มันก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งวันพฤหัสธรรมดาพรุ่งนี้ตื่นมาวันศุกร์เรายังมีลมหายใจแล้วก็สู้ต่อไป

3เพลงนี้ส่งให้คุณคิมลูน่าเลยนะครับน่าจะทำให้วันนี้รู้สึกดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อปีก่อนจาก Modern Dog แล้วก็มี Brighter Day จากวงเคลียร์อันนี้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะฮะมีคุณเพชรนะส่งเข้ามาบอกว่าส่งกำลังใจให้คุณคิมลูน่าอีกทีนึงนะครับพูดถึงวงเคลียร์คุณผู้ฟังครับผมวงเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็น1ในไลน์อัพนะครับของ EFM On Tour ของเราซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับ21สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเปิดทัวร์กันแล้วที่แรกก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเจอกับ Good Mood Paradoxแล้วก็วงเคลียร์ครับแล้วก็วันที่3กันยายนนะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเจอกับ Full Step อิงค์รันทรแล้วก็วงเคลียร์แล้วก็ปิดท้ายทัวร์ของปีนี้นะครับ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion น้องๆ3มหาวิทยาลัยนี้เดี๋ยวเจอกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: วันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับกับแก๊งเจอบอย2คุณผู้ฟังครับนิวไปพีเจเลออนพิมแล้วก็ไม้นะฮะ2ทุ่มครึ่งคืนนี้ EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
11: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
12: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ผมเป็นอีกคนหนึ่งคุณผู้ฟังครับที่ชอบฟังเรื่องผีที่มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณสุอดีตเวเปนนะครับเวนเปนอะไรเวนเปนนะครับผมโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวของรุ่นน้องพยาบาลคนหนึ่งครับบรรจุใหม่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้ไปลงที่แผนกอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินนะครับและคืนนั้นนะคุณผู้ฟังครับระหว่างที่เขาปฏิบัติงานอยู่นะครับผมอุบัติเหตุใหญ่มาเลยนะฮะมีคนเข้ามาเยอะมากด้วยความที่น้องเพิ่งบรรจุใหม่นะครับเขาก็แพนิคเนาะเสร็จแล้วเนี่ยได้พี่พยาบาลคนหนึ่งครับซึ่งพยาบาลคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยแต่ว่าเขามาช่วยดีมากเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วพอเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยน้องคนนี้ก็ไปถามพี่พยาบาลที่เป็นพี่ที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะครับบอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นพี่พยาบาลคนนึงมาช่วยแต่ไม่รู้เขามาจากแผนกไหนนะช่วยดีมากเลยถามไปถามมาสรุปแล้วครับพยาบาลคนนั้นนะครับไม่ได้มีอยู่จริงคุณผู้ฟังแต่ว่ามันมีคนที่เคยเจอแบบรุ่นน้องพยาบาลคนนี้แล้วนะครับไปฟังเรื่องราวของคุณสุย้อนหลังกันได้นะครับในอังคารคุมปอง X ของเราขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุมปอง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณฟังช่วงบ่ายครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมพรุ่งนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้1เบรกนะฮะตื้อๆทั้งเบรกเลยพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยกอยกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งการท่าอากาศยานแน่นครและใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักที่สุโขทัยและแม่ฮ่องสอนสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งหวายฝัดขาวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนครยืนยันท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการตามปกติคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานรวมไปถึงตรวจสอบระบบรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้องพร้อมทั้งประสานปฏิบัติงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิหอบังคับการบินสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตลอดจนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าปัจจุบันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยานประมาณ 3-4 ชั่วโมงทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูลิงอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศบเมยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่สวท.แม่สะเรียงรายงานว่าอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังพบหลายจุดในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเช่นดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางและเสาไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังลำน้ำห้วยเดือที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ
13: ้
7: น
13: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
7: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
6: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
7: โอ้จริงเพราะมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
6: ใช่ค่ะใช่
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงกลางวันของวันพฤหัสบดี20สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่
1: ะ
0: ก็กับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวสารกลางวันวันนี
1: ้
0: มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับคุณสุภาพรที่เราได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแรกก็ต้องส่งกำลังใจแหละครับไปยังพื้นที่ภาคเหนือโฟก
1: ั
0: สนิดหนึ่งไปในพื้นที่ของจังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่านค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ปภ.มีการส่งเซียบอสคาร์ดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการกันเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกประมาณสักตีสองถึงช่วงประมาณตีสี่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มวลน้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพดังกล่าวที่ปรากฏกันในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนที่ถูกน้ำกัดเซา
1: ะ
0: บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนก็มีการติดตามนะครับแล้วก็มีการส่งกำลังใจบางคนเนี่ยก็มีการร่วมที่จะมีการส่งสิ่งของบริจาคแล้วด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการนะครับเรานำช่องทางการติดต่อแล้วก็มีการส่งสิ่งของบริจาคมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเผื่อท่านใดที่ฟังอยู่แล้วอยากจะส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น
1: เป็นกำลังใจให้กัน
0: ถูกต้องครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาม่าหรือว่าในส่วนของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเขารับรู้สึกว่าจะรับเป็นสิ่งของเท่านั้นเนี่ยนะฮะ
1: เป็นสิ่งของเท่านั้นค่ะก็จะเป็นพวกนมผงเนี่ยก็สำคัญนะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเป็นในส่วนของช่อง5นะฮะแต่ว่าเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังครับเมื่อวันนี้นะครับช่วงเวลา6 นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่าน

0: เขาก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำน่านถึงแม้ว่าภาพรวมในช่วงเช้านะครับระดับน้ำลดลงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังน่าห่วงนะครับยังคงมีการเฝ้าระวังมีการตรึงกำลังในส่วนของกำลังพลนะครับที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะด้านจังหวัดน่านเองนะคะก็ได้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งว่าถ้าหากว่าได้รับผลกระทบหรือประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่หรือว่าสายด่วนปภ.น่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174 054-716-174 ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าสายด่วนปภ.ค่ะจำง่ายๆเลยค่ะ4ตัวนะคะเลข4ตัวนั่นก็คือ1784นั่นเองค่ะ
0: ครับก่อน1784นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังอันนี้ไม่เพียงแต่ในพื้นที่จังหวัดน่านเท่านั้นนะครับพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยเนี่ยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน่านเองคุณสุภพรคุณผู้ฟังครับล
1: ่
0: าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่างดการให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวระหว่างวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22สิงหาคมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเขาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยผ่าตัดที่เข้ารับบริการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งนี้นะครับเรื่องของการย้ายให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเขาย้ายไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งเขาตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับส่วนโรงพยาบาลน่าน2ก็แจ้งงดให้บริการผู้ป่วยที่มีการนัดหมายทำการตรวจรักษาในห่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีการติดตามเรื่องของประกาศในส่วนของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องหยุกยาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการที่จะมีการนัดหมายนะครับมาให้รับบริการต่างๆแทนก็ขอให้ติดต่อทางโรงพยาบาลก็แล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีหมายนัดหรือว่าจะมีในส่วนของการรับยาตามแพทย์สั่งเนี่ยนะฮะก็ขอให้ติดต่อประสานไปที่โรงพยาบาลเขาก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ในสถานการณ์ที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการเตือนพื้นที่อำเภอเชียงม่วนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำแล้วก็เชิงเขานะคะพร้อมกับให้ประชาชนนะคะยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินสำคัญให้ปลอดภัยในขณะที่อำเภอปงค่ะก็ฝนตกหนักทำให้น้ำในลำน้ำงิมเนี่ยเพิ่มสูงล้นท่วมสะพานและเส้นทางสัญจรนะคะส่งผลให้ชาวบ้านบางพื้นที่ถูกตัดขาดโดยมี3เส้นทางด้วยกันนะคะที่ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นั่นก็คือบ้านบ่อค้างบ้านห้วยเฟืองบ้านดอนแก้วบ้านดอนตาลและบ้านนาปรังรวมไปถึงบ้านบุญยืนนั่นเองค่ะ
0: ทางเทศบาลเมืองปงเนี่ยนะครับตำบลปงเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ให้มีการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือว่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายกอบจ.พะเยานะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่คุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะในขณะนี
1: ้
0: เนื่องจากปริมาณฝนด้วยแล้วก็เนื่องจากน้ำที่มันไหลตามเส้นทางลำน้ำมาจากพื้นที่ที่มันเหนือสูงมากกว่าเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นการร่วมมือนะคะกับในส่วนราชการค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการนำทีมแพทย์นะคะเสนารักษ์เนี่ยเข้าลงนะคะลงเรือเข้าไปหาพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำยารักษาโรคนะคะไปให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าที่จะเห็นใจมากๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ป่วยอยู่ในพื้นที่คุณสุภพรกลุ่มเปราะบางนะครับมีการเมื่อเช้าที่เราตามข่าวดูกันเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เขาก็มีทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปบูรณาการแต่ว่าการดำเนินการต่างๆในทุลักทุเลมากๆ
1: มันก็ยาก นิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละ
0: มันมีสถานการณ์ด้วย
1: ใช่มันมีสถานการณ์ด้วยแล้วบางทีในบางพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำเรือเข้าไปได้อาจจะต้องเดินเท้าลุยน้ำเข้าไป
0: มันต้องเป็นการเดินเท้าแล้วคราวนี้ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางบางทีบางครั้งเนี่ยในส่วนของไอ้เชื้อต่างๆที่มันมา

0: น้ำเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ต้องระวังช่วยด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับนี่ไงในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมบริจาคสิ่งของนะครับเพื่อเป็นทานน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไม่เพียงแต่ที่จังหวัดน่านอย่างเดียวนะครับหลากหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บกนะครับหรือว่าช่อง5ที
1: ่
0: สนามเป้าเนี่ยนะครับเขาก็ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้โดยผู้สนใจนะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเน้นย้ำนะครับว่าในขณะนี้เขารับบริจาคเป็นสิ่งของไม่ได้รับบริจาคเป็นตัวเงินแต่อย่างใดนะครับสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะนำไปบริจาคได้ที่อาคารเบญจรังสิตชั้นจีนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้านะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราให้ไว้สักเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้เลยครับคุณผู้ฟัง0610260370นะครับ0610260370นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ฟังครับก็ช่วยเหลือกันนะฮะคนละไม้คนละมือมีสิ่งของที่เป็นทานน้ำใจอยากจะส่งมอบไปในพื้นที่นะครับก็เรียนเชิญนะฮะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ว่าช่อง5ที่สนามเป้าเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มีทางในส่วนของมูลนิธิก็ส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และล่าสุดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่อื่นๆค่ะโดยเป็นการบริจาคนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นการสแกน QR code e-donation ผ่านมือผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะหรือเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชีค่ะ020304545 1นะคะ020304545 1โดยผู้บริจาคเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะไปที่ LINE แอดนะคะเฟรนSO เป็น FRIENDSOFPA นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเพื่อบริจาคมีโดเนชั่นหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันได้อันนี้เป็นในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนะครับก็หลากหลายช่องทางแหละนะในช่วงนี้หลากหลายหน่วยงานหลากหลายมูลนิธิเขาก็มีการเปิดช่องทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ระดมทานน้ำใจ
1: ใ
0: เพ
1: ื่
0: อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนเชิญเลยสะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับจากด้านของมหาดไทยเองก็ดีเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงติดตามระดับน้ำแล้วก็มีการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่จะเดินทางไปต่อที่อำเภอปัวนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐนะคะก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดค่ะโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งจะต้องมีการเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถที่จะฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีนะคะหรือว่าเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อที่เมื่อสถานการณ์เนี่ยเอื้ออำนวยแล้วก็เพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่วังเบ่งสกัดอำเภอปัวเนี่ยวัดเบ่งสกัดครับขออภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะหารือแล้วก็มีการประสานการทำงานร่วมกันในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่การดูแลกันบ้างไหมคะ
0: ดีครับ
1: เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะภาระหนี้สินเนาะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะคะก็ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ซึ่งต้องบอกว่าออกมาไวมากถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าเป็นการให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะเนี้ยได้เตรียมความพร้อมตัวเองนะคะโดยมาตรการสำคัญค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนั่นก็คือลูกหนี้ NPL ที่หลักประกันเสียหายสามารถที่จะประนอมหนี้ได้นานสูงสุด1ปี6เดือนโดย6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% และไม่ต้องชำระ ระเงินงวดค่ะลูกหนี้ NPL นะคะที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้เนี่ยประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนแรกดอกเบี้ย 0% นะคะผ่อนเพียง 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็นำไปตัดเงินต้นทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ครับก็หากบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาปลอดหนี้ส่วนอาคารที่เป็นรายกรณีด้วยนะครับก็อันนี้ก็ติดต่อไปที่ธกส.เขาก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางด้านของข้อมูลอยู่ธอส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณผู้ฟังครับในกรณีที่ในส่วนของผู้ที่มีประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองภัยธรรมชาติตามเงื่อนไขสามารถใช้ภาพถ่ายเคลมความเสียหายแบบสินใหม่ Flat Tag ได้นะครับรับค่าสินใหม่ตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะแล้วก็อย่าลืมหากทำได้หากทำได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรที่จะถ่ายภาพตัวอาคารต่างๆที่เป็นพื้นที่ทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะฮะแนบเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้เจ้าหน้าที่เขาได้มีการพิจารณานะครับเดี๋ยวให้เบอร์กันไว้สักนิดนึงในส่วนของธอส.นะครับหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์026459000นะครับ026459000นะครับเชื่อว่าในขณะนี้หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความกังวลนะคุณสุภาพร
1: มีความกังวล
0: เรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายครั้งที่เราพูดคุยกันเนี่ยน้ำป่านะครับน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยมาเร็วนะครับมาเร็วไปเร็ว
1: ถู
0: กต้องฮะแต่ว่าสิ่งที่มันหลงเหลือแล้วก็สร้างเป็นรอยที่โอ้โหสาหัสการไว้นั่นก็คือในส่วนของคราบน้ำหรือว่าคราบโคลนที่มันติดมากับในส่วนของน้ำเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการฟื้นฟูกันหลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับและในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนคุณผู้ฟังมีผลกระทบจนถึงวันที่21 สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับ
1: ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะช่วงนี้ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
0: ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณฟังในช่วงนี้เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางหรือว่าการสัญจรไปมาในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับน้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของโครงการนะครับการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5นะครับต้องบอกว่าปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสง่างามสวยสดงดงามมาก
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะครับเราได้ผู้ชนะเลิศแล้วก็ได้ผู้ที่ครองตำแหน่งต่างๆในการประกวดครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดวงดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินเนี่ยเราจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยมีทางด้านของพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาซึ่งท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานในพิธีรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นที่แจ้งวัฒนหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับในการประกวดครั้งนี้หลากหลายทีมเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะนั่นก็คือน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมค่ะในส่วนของรางวัลชมเชยนะคะมีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดพิทยา2นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะที่ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน้องๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยถ้ากองทัพบกจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะก็จะได้รับการตอบรับจากน้องๆอย่างดีนะคะอย่างเช่นในปีนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูน้องๆเขามีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการแข่งขันกันนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศในน้องๆมีความตั้งใจมากคุณสุภพรนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้เครื่องดนตรีต่างๆการเล่นดนตรีความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการแสดงที่ประกอบดนตรีต่างๆนี่นะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่18ที่ผมมีโอกาสได้ไปดูแลน้องๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ไปดูแลกับทีมงานเนี่ยนะฮะได้ไปคุกคีอยู่กับน้องๆทั้งวันเนี่ยเราได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรามีการเชิญวิทยากรก็คือเป็นโค้ชนะครับที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดนตรีเรื่องของการเล่นเรื่องของการซ้อมเรื่องของการร้องนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนำเสนออย่างไรน้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี
2: ้
1: ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้น้องๆเนี่ยหนึ่งก็คือได้มีการใช้เวทีนะครับที่กองทัพบกรวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นเซนทันนะฮะในส่วนของปตท.ในส่วนของโรงเรียนหอวังที่ได้ให้ใช้สถานที่นะครับแล้วก็อีกหลายส่วนได้มีการรวมกันรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับนำดนตรีนะครับมาใช้ในการประกวดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเดี๋ยวปีหน้าติดตามกันต่อ
2: ค
1: ุณผู้ฟังครับเอามาดูกันที่กิจกรรมจิตอาสากันต่อดีกว่านะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงหน่วยทหารเขาร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับล่าสุดที่กองบัญชาการช่วยรบที่3นะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกำลังพลของหน่วยนะครับได้ร่วมกันได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานโดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็มีการเก็บกวาดขยะแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามอีกด้วยครับ
2: ค่ะมณฑลทหารบกที่37นะคะก็จะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานค่ะเข้าไปดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซนะคะจัดกิจกรรมช่วยด้วยใจลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนมีการดำนาปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคในครอบครัวของพี่น้องนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่น้องในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับ อายุ78ปีแล้วนะครับคุณตาท่านนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับโดยได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ12ไร่3งานเศษนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการใช้เครื่องจักรการเก็บเกี่ยวด้วยซึ่งก็สร้างกำไรที่เพิ่มเติมให้กับครอบครัวของคุณตาคนนี้เนี่ยนะครับรวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อดีตระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับครอบครัวของคุณตานะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประชาชนอยู่ในอาศัยในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่นำกำลังพลเข้ามาช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสซึ่งผลการปฏิบัตินะครับนอกเหนือจากจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรครับยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจอีกด้วยครับ
2: แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 นเนี่ยทางด้านของกองทัพเรือก็จะมีการทำการซักซ้อมกระบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะวันนี้วันที่20สิงหาคมเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่2นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการซักซ้อมได้นะครับพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนเนี่ยก็ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระจุเมนที่ท่ามหาราชท่าช้างนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเองนะครับเขามีความภาคภูมิใจคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศไปด้วยแต่ถ้าท่านใดที่ติดตามทางสถานีวิทยุก็จะได้ฟังเสียงเหเรือนะครับซ
1: ึ
0: ่งเป็นเสียงเหเรือที่ไพเราะมากๆจริง
1: ๆ
0: เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไม่กี่ที่ในโลกอ่ะคุณสุภาพรที่มีขบวนเรือพระราชพิธีที่สวยสดงดงามแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะชมในส่วนของงานจริงเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายทอดนะครับทางโทรทัศน์แล้วก็ในส่วนของการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็ตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์อาหิวาตกโรคนะคะในนครย่างกุ้งหรือว่าที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงนะคะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็มีการสั่งการนะคะกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังที่ช่องทางเข้าออกนอกประเทศนะคะก็คือสถานพยาบาลชุมชนชายแดนรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการการสอบสวนควบคุมโรคย้ำเตือนพี่น้องประชาชนค่ะยังไม่ควรตื่นตระหนกนะคะผู้ที่กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาหารการกินแล้วก็น้ำค่ะพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์สำหรับผู้ที่เดินทางกลับหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรือว่าอาเจียนเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางทันทีนะคะ
0: ก็จากข้อมูลปัจจุบันนะครับกรมควบคุมโรคเขามีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเนื่องจากโรคติดต่อที่ผ่านการบริโภคอาหารหรือว่าน้ำที่เจือปนเนี่ยไม่ได้ติดต่อทางการหายใจหรือว่าการสัมผัสทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความระบาดมีการระบาดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับทีมเทคนิคส่งสัญญาณแล้วหมดเวลา
1: แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทีมเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัยและหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณบุกค้นโกดังอาหารสัตว์เถื่อนผลิตในจีนลอบนำเข้าไทยขายผ่านออนไลน์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
5: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟวอล
5: ฮีโร่เซฟวอลเหรอพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
9: เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่อพยพช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้เครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และเครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่ในวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติภัยพิบัติผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานและหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาอำเภอปัวจังหวัดน่านและเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังได้รับการร้องขอให้ช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยและในส่วนเช้าวันนี้ได้อพยพคนออกจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านไปยังที่ปลอดภัยแล้วเป็นมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ลุยปราบผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนมาจำหน่ายออนไลน์ยึดของกลางกว่า68ตันเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสุนัขและแมวและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคุณทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขแมวมาเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการโดยเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีการนำไปโฆษณาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งการชุดเฉพาะ ิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรจากกรมปศุสัตว์สนที่กำลังร่วมกับกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจค้นตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสผลการตรวจค้นคลังสินค้าทั้งสองแห่งพบอาหารสัตว์ยี่ห้อมิสเตอร์เวทและไบออฟไวซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที่ระบุแหล่งผลิตจากจีนไม่มีการขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และพระราชบัญญัติศุลกากรจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสืบสวนขยายผลเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทผู้กระทำความผิดและหาเส้นทางการลักลอบนำเข้าต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ความมหัศจรรย์ของการฟังวิทยุการเชื่อมจิตระหว่างดีเจกับผู้ฟังได้เกิดขึ้นนะคะคือสาบานเลยว่าแนนเรียงเพลงเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผู้ฟังเขาส่งข้อความมาว่าถ้าไม่ขอเนี่ยวันนี้จะได้เปิดเพลง Touch ไหมเปิดจีเห็นไหมเนี่ยเพลงสุดท้ายปิดเพลย์ลิสต์พอดีก็ใจตรงกันนะคะนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะเหมือนเราเองก็อยากฟังเพลงนี้พอดีก็อยากหยิบมาเปิดพอดีแล้วก็มีผู้ฟังก็อยากจะฟังเหมือนกันนะคะก็ทักทายทุกข้อความด้วยเมื่อวานนี้ก็มันเป็นอีกวันนึงที่คือนะว่าหลายคนก็คงช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นเรื่องการสูญเสียอะไรต่างๆนานานะคะจริงๆความรู้สึกเนี่ยยอมรับเลยนะว่าส่วนตัวเป็นคนที่โปรเซสความรู้สึกช้ามันก็ยังคงมีบางส่วนที่เราตื่นมาแล้วเรารู้เลยว่ามันยังเหมือนตกตะกอนไม่หมดมันยังรู้สึกอึนๆอยู่นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้ฟังจะยังคงมีความรู้สึกแบบนี้อยู่คล้ายๆกันหรือเปล่าก็เลยอ่ะบูสต์อารมณ์นิดนึงด้วยเพลงสนุกๆในต้นเพลย์ลิสต์วันนี
2: ้พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
1: อกจากเรื่องข่าวการสูญเสียแล้วนะคะก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ใครที่สามารถส่งความช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือได้เนี่ยก็ต้องส่งไปที่จังหวัดน่านตอนนี้เลยนะคะโอ้โหน้ำท่วมหนักมากซึ่งก็ไปเกี่ยวเนื่องกับสายของคุณฟ้าที่โทรมาในสัปดาห์นู้นว่าเขาเนี่ยจะทิ้งชีวิตที่กรุงเทพนะไปเปิดโฮมสเตย์เล็กๆที่น่านดังนั้นเมื่อวานนี้คุณฟ้าเขาก็เลยกลับมาอัปเดตสถานการณ์ว่าตอนนี้พอไปที่น่านแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยบอกว่าตอนนี้คุณฟ้านะคะแล้วก็โฮมสเตย์แถวๆสปันเนี่ยเขาเปิดที่พักให้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ได้พักฟรีหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วกลับบ้านไม่ได้นะคะก็เปิดให้พักฟรีในช่วงที่เกิดเหตุแบบนี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแนนดูข่าวเนี่ยมีบางบ้านที่เขาติดอยู่ข้างในแล้วก็เนื่องจากมันเร็วมากก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องกินนมของลูกเพื่อประทังชีวิตไปนะคะซึ่งคุณฟ้าก็ฝากบอกด้วยว่าโอเคตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันไปเนาะแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆแล้วก็หลังจากที่เหตุการณ์มันกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยก็ยังเชิญชวนให้คนมาเที่ยวน่านกันเยอะๆด้วยนะคะส่วนตัวแนนจะไม่แน่ใจอาจจะเคยไปเมื่อครั้งหนึ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีคนพูดถึงจังหวัดน่านเยอะมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีสถานที่ที่เป็นธรรมชาติท่องเที่ยวสวยๆถ้ามีโอกาสวันนึงก็อยากจะกลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือพุทโธเมื่อคืนนี้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าหัวใจเริ่มอ่อนล้าลองหันไปกอดคนรักหรือคนในครอบครัวเพราะความอบอุ่นเล็กๆจะทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่ดีขึ้นได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์

0: เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: อาทิตย์นี้เทิร์นโปรไปกับอาชีพเจ้าของร้านอาหารนะคะกับคุณมุกทายาทรุ่นที่2ของเครือความอร่อยยามค่ำคืนใครที่นอนดึกเนี่ยต้องมีสักครั้งหนึ่งนะที่คุณต้องลองสั่งเม้งปูดองหรือว่าไปที่ร้านเลยนะคะเม้งปูดองก็มาแชร์ว่าเฮ้ยความท้าทายในการที่จะพาธุรกิจครอบครัวให้มันยืนระยะจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิกฤตต่างๆนานามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงพิเศษของได้ตัวทำงานเทิร์นโปรกับช่วงจ็อบเจนซีนั่นเองก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบีค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นซิงเกิลแรกจากเพลงประกอบซีรีส์เจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนที่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอนักแสดงเขามาในแฟนดอมของเราด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงใหม่ก่อนชื่อเพลงว่าปักเมนแฟนแล้วก็เพลงนี้นะคะก็ถ่ายทอดโมเมนต์ของคนที่กำลังคลั่งรักแล้วก็กำลังตกอยู่ในสถานะติ่งแต่ว่าเป็นติ่งแฟนเหมือนเวลาเรารักแฟนเหมือนเป็นการติ่งศิลปินที่ทำให้ใจเราเต้นแล้วก็อยากจะคอยซับพอร์ตอยากจะคอยอวยยศเขานะคะแล้วก็อยากจะประกาศว่าต่อให้เราจะมีเมนกี่คนแต่สุดท้ายหวานใจเธอก็ยังคงเป็น number one บนชาร์ตหัวใจตลอดกาลซึ่งเพลงนี้นอกจากจะได้น้องๆนะคะในเจลบอยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีพีพีกริดนะคะเน็กวงบัสแล้วก็องลีพร็อกซี่มาฟีเจอริงด้วยกับซิงเกิลนี้ปักเมนแฟน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
8: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: ดีท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช้างพาไปมู
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าขชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: EFM on Tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่
6: FM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
5: อยก
7: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวันยกแก๊งและท่าอากาศยานน่านนครยังให้บริการตามปกติแนะเผื่อเวลาการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กำลังทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธ
3: อศูนย์ต่อต้านการฉ้อกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบูรณาการกับสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันร่วมมือกันกวาดล้างขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติของกลุ่มมาเฟียไต้หวันจับกลุ่มสแกมเมอร์ชาวไต้หวันในกัมพูชายกแก๊งกว่า20รายหลังจากสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนส่งคนเดินทางจากไต้หวันไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาพร้อมสืบสวนขยายผลจับกุมนายทุนชาวไต้หวันผู้อยู่เบื้องหลังการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันได้ทำการสืบสวนสอบสวนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวไต้หวันซึ่งมีการตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อพบมีผู้เสียหายเบื้องต้น46รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวของไทยในการตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยมีการจัดทำเอกสารการเดินทางปลอมรวมถึงใช้บัตรเครดิตไทยในการชำระค่าบัตรโดยสารเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันโดยการจับกุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าขบวนการระดับนายทุนแกนนำระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทชาวไต้หวันซึ่งทำหน้าที่จัดการเดินทางของสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางสำคัญหลายรายการทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งสถานการณ์การเดินอากาศในจังหวัดน่านเนื่องจากเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในขณะนี้ท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินยังคงสามารถให้บริการได้ตามตารางบินแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานยังคงมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ส่งผลทำให้ผู้โดยสารอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติจึงขอแนะนำผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าออกที่จังหวัดน่านให้ตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนที่จะเดินทางพร้อมกับเวลาในการเดินทางไปยังสนามบินให้มากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อสาสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอาจยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเที่ยวบินล่าช้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือการยกเลิกเที่ยวบินได้และผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
3: Easpiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์ yesterday ไปเองนะคะกับซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาที่ปลอดภัยนั่นเองก็เป็นเพลงที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนนั้นไหมนะคนที่เราจะสามารถทิ้งตัวได้คนที่เราจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะแต่ว่าถ้าในหัวใจลึกๆยังคงมีความเชื่อก็อาจจะนะวันหนึ่งก็อาจจะได้เจอคนนั้นก็ได้เพราะว่าบางทีอยู่คนเดียวเนี่ยมองไปรอบๆรู้สึกระแวงตัวเองรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีหูฟังส่งข้อความมาบอกว่าหูเพลย์ลิสต์วันนี้นะให้2เต็ม10เลยซึ่งถ้าคนทั่วไปฟังเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยอะไรให้แค่2เต็ม10เองเหรอแต่จริงๆแล้วมันเป็นแก๊กของ Gen Z เขา2เต็ม10นี่คือเจียมสุดยอดเรามีศัพท์ Gen Z เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เรียกได้ว่าไหวตัวทันเนาะเหล่าบรรดา Gen Y Gen X เนี่ยก็มีการเรียนรู้แต่ว่าวันนี้มีอีก1ความหลากหลายทางภาษานะคะมาเซิร์ฟกันก็คือแนวไปเจอ TikTok ของTikTok มีชื่อว่าเอกไทยมทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วเขาก็เป็นคลิปที่จะเปลี่ยนภาษาธรรมดาให้เป็นภาษาอาจารย์โดยที่คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพงษ์พิเชษพันธ์นะคะอันนี้คือต้องพูดชื่อเขาเลยเพราะว่าชอบมากและคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าบางทีเนี่ยคำเดียวหรือว่าประโยคนึงเนี่ยมันสามารถฟังดูแล้วมีลูกเล่นฟังดูแล้วมันเอ้ยมันซอฟกว่าเดิมกว่าความหมายต้นฉบับได้แค่เพียงเรื่องของภาษาเท่านั้นอย่างเช่นคำว่าไม่เลิศเนี่ยก็ไปถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นอาจารย์จะพูดว่าอะไรอาจารย์บอกว่าไม่เลิศหรองั้นลองพูดแบบนี้ไหมความดีงามยังขยายตัวได้อีกเออ หรือว่ามอมล่ะคำว่ามอมมอมเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาบางทีเราแต่งตัวแล้วมันดูอาจจะไม่สะอาดสะอ้านดูมอมอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลองเสนอว่าลองพูดแบบนี้ไหมการแต่งกายขัดการวางแผนระยะยาวเออลดแล้วมีอีกอันหนึ่งงั้นชอบมากคำว่าไม่เรียบร้อยล่ะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะพูดว่าอะไรในแง่ของภาษาที่มันดิ้นได้อาจารย์บอกว่าไม่เรียบร้อยหรอถ้างั้นลองพูดว่าจริตเขากระตือรือร้นเธอไม่เรียบร้อยเลยเป็นเธอจริตเธอดูกระตือรือร้นนะมันก็ฟังดูซอฟนะหรือว่าอย่างคำว่าอันนี้ค่อนข้างจะแรงถ้าสมมติว่าพูดแบบตรงๆว่าทำไมโง่จัง

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: พร้อมมากๆแล้วเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งไปเปลี่ยนเล็บเจลมาคืนนี้นะคะต้อนรับ6นักแสดงจากเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนิวไปพีเจเลออนพิมแล้วก็ไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันมาพูดคุยกับทั้ง6คนกันแล้วก็เล่นเกมสนุกๆด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถร

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพ้อยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัดสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับหลีเอซีรีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: อังคารคลุมโปง
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนเหรอพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณน้ำหวานนะคะเล่าเรื่องที่มีชื่อว่าแกรกเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่คนหนึ่งเขาไปเจอระหว่างไปเที่ยวทริปเลลาดักที่อินเดียนะคะแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงนี่แหละแกรกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเสียงมือที่ขูดไปกับระแนงไม้นะคะรุ่นพี่คนนี้เนี่ยก็เลยเฮ้ยลองเอามือขูดดูว่าใช่ไหมปรากฏว่าใช่ก็เลยเกิดการฟิชเชอร์ลิงกันขึ้นระหว่างศิลปินที่นู่นนะคะกับรุ่นพี่ของคุณน้ำหวานแต่ว่าเรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นคุณผู้ฟังคือรุ่นพี่คนนี้ค่อนข้างที่จะไม่กลัวออกแนวพุ่งชนออกแนวสู้นะคะแต่ว่าพอกลับมาไทยเนี่ยปรากฏว่าเหมือนญาติเขามาหาแล้วก็เห็นว่ามันมีคนเนี่ยเป็นผู้ชายตามรุ่นพี่คนนี้มานะคะจนต้องไปทำบุญอะไรกันแต่เรื่องนี้มันจบแบบที่แนนคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางออกเหมือนกันสำหรับคนที่เจอผีนะคือบางครั้งเนี่ยเราหลายคนเนี่ยเราก็จะเหมือนทำตามที่แบบเขาต้องการสมมติว่าเออถ้าสื่อสารกับเขาได้เขาต้องการบุญก็ทำบุญให้เขานู่นนั่นนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นพี่คุณน้ำหวานคนนี้คือบอกเลยว่าเขาบอกว่าเขาไม่กลัวแล้วเขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าก็ถ้าตามมาได้เองก็ต้องกลับไปได้เองก็ไม่สนใจไปเลยคราวนี้ผีก็คงรู้สึกว่ายอมแพ้ดีกว่าเพราะว่าเป็นงองแงเอาแต่ใจไปก็ไม่ได้อะไรนะคะไปหลอกคนอื่นดีกว่าปรากฏว่าหายไปเองเนี่ยความเลิศมันอยู่ตรงนี้นะคะก็เผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะคะจริงๆนอกจากคุณน้ำหวานแล้วมีคุณเจด้วยนะคะคุณเจก็มีประสบการณ์ตรงตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่คอนโดนึงแล้วก็เขาไม่รู้มาก่อนว่าไอ้เงินที่ไว้ใต้เตียงเนี่ยมันเป็นเหมือนเคล็ดในการซื้อที่นะก็เป็น2เรื่องนี้ที่เราฟังกันไปในอังคารคุณโป่ง X นะคะส่วนอังคารหน้าเดี๋ยว X กับ Atlas ค่ะน้องภูมิน้องเอวินนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากทั้ง2คนกันกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะนี่ดูอ่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะมันเร็วมากเลยอ่ะกำลังพูดถึง EFM on Tour ประโยคๆก็พรุ่งนี้แล้วนะคะกับที่แรกของปีนี้ที่เราจะยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยไปกับศิลปินนะคะแล้วก็แน่นอนดีเจจาก EFM ของเราพรุ่งนี้แน่นไปด้วยนะคะพรุ่งนี้21สิงหาคมเจอกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะกับวง Clear Good Mood แล้วก็ Paradox นั่นเองดังนั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานจาก Paradox ให้ซ้อมร้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปโดดกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
6: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร
3: ์พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันไม่มีการฟอกขาวทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำจบแน่31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายคมกฤษฉัตรมาดีรัตน์ ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้เชิญนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลรวมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทุจริตสอบและได้รับสิทธิ์เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมานายวรสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทางกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้กจังหวัดจัดประชุมและส่งต่อข้อมูลต่างๆให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าไปดำเนินการถอดถอนเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่แรกส่งผลให้มีกระบวนการถอดถอนบุคคลที่ทุจริตซึ่งคงจะไม่ยืดเยื้อและต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาระบุต้นตอของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากในสมัยที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปยกเลิกให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดการสอบนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าหากคิดว่ามีความผิดปกติก็ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.จะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นฟอกขาวหรือแทรกแซงอยู่แล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กองกำลังผาเมืองสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
6: พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณบ้านท่าขันทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงรุ่งเช้าพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนกำลังลำเลียงกระสอบขึ้นท้ายรถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียนจอจานทอทง4647เชียงใหม่ที่จอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปตรวจสอบพบกระสอบ34กระสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินการตามกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นยาเสพติดได้491ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา473คนยึดยาบ้าได้กว่า 290,000 เม็ดประสิทธิ์ดาสิงหเนตรรายงาน
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสทนช.ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าแม้ฝนพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนจ่ายไฟคืนแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนและเร่งคืนไฟอีกประมาณ 7,000 ครัวเรือนภายในพรุ่งนี้ในส่วนเซลบอร์ดคลาสนั้นเป็นเพียงช่องทางแจ้งเตือนสิ่งสำคัญคือความแม่นยำและความรวดเร็วของข้อมูลโดยกรณีอำเภอปัวที่ประชาชนไม่ได้รับแจ้งเตือนยอมรับว่ามีข้อจำกัดเพราะฝนจริงสูงถึง388มิลลิเมตรแต่แบบจำลองคาดการเพียง80มิลลิเมตรจึงต้องเร่งจัดหาเครื่องมือวัดที่แม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มเวลาเตรียมอพยพ
1: ชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธนามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เกี่ยวกันไหมนะคะมันก็อยู่ว่าเรื่องไหนมันจะเกี่ยวอะไรกับใครหรือเปล่านะคะชั่วโมงนี้ค่ะเราเริ่มต้นวันพฤหัสในช่วงของอ้อมกับจำได้ว่าลืมต่อกันที่ไม่เป็นรองกอดความทรงจำนะคะนี่แหละความรักค่ะคุณเก็บความลับได้ไหมและปิดท้ายที่เกี่ยวกันไหมทำไมเราชอบตั้งประโยคคำถามมาพี่กวาง
3: มันบังเอิญหรือเปล่า
2: ใช่ไหม ประโยคคำถามและในคำถามบางทีมันต้องมีคำตอบไหมบางเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องรู้บ้างก็ได้ป่ะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่บางเรื่องเราก็ต้องหาคำตอบป่ะคุณว่าเรื่องประเภทไหนคุณผู้ฟังว่าเรื่องประเภทไหนที่เราควรจะหาคำตอบแล้วเรื่องประเภทไหนที่เราจะข้ามไป
3: ก็สาระอะ
2: สาระควรจะหาคำตอบ
3: สาระที่มันจำ
2: กับแล้วถ้าสาระแน
3: ่บางเรื่องอะ
2: นำไปสู่ประโยชน
3: ์ใช่
2: บางทีนะสาระที่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นส่งให้เกิดประโยชน์เช่นเวลาที่เราเคยได้ข่าวกันไหมว่าสมมติว่าพลเมืองดีที่เขาช่วยกันเพราะเขาสังเกตว่าคนคนนี้ที่เคยมาทานอาหารตรงเนี้ยเป็นประจำเขาหายไปหลายวันอันนี้ก็สังเกตเป็นแบบรอบบ้านกันพี่กวงว่ามีไหม
3: อ
2: ันนี้เป็นการสังเกตหรือจากคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาขึ้นรถป้ายนี้เป็นประจำนะเราอาจจะไม่ต้องทำความรู้จักทักทายแต่เราก็จะรู้ว่าคือเราไม่ได้มองแง่ร้ายจะไปตามเขานะแต่เราก็จะรู้ประมาณว่าเออความปลอดภัยมันประมาณนี้ป่ะถ้าเราใช้เวลาเดียวกันอะไรอย่างนี้นะพูดเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังนี่เพิ่งเจอมาหมาดๆเลยที่มาช้าเนี่ย อึ้งอยู่ไม่รู้จะเล่าไงก่อนเรื่องมีอยู่ว่าคือเวลาเราอยู่บ้านอะถ้าเราอยู่คอนโดอะบางทีเราสำหรับเราอะเราจะไม่เข้าออกที่ชั้นของเราตรงๆเพราะว่าบางทีมีคนที่เข้ามาเป็นผู้อาศัยที่หน้าไม่คุ้นถ้าเป็นคนที่อยู่กันมา10ปีอ่ะเราโอเคแต่พอเป็นชาติอื่นมาเรามีความไม่ไว้ใจเราไม่ได้เหยียดเขานะแต่บางทีเราไม่พร้อมนึกออกปะเราไม่พร้อมกับบางชาติและบางท่าทางและสายตาเราก็เลยใช้วิธีขึ้นลิฟต์แบบบวกลบแบบพี่กวางบวกลบ2บวกบ้างลบบ้างไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วบังเอิญไอ้ชั้นที่อ้อมออกไปอ่ะมา 2-3 วันเนี้ยอ้อมได้กลิ่นประหลาดกลิ่นแบบโทษนะคล้ายปลาเค็มก็ได้แต่เป็นถ้าอาจจะต้องบ้านต้องหมักปลาเยอะมันออกมาสมมติเราเลี้ยวจะเข้าทางเดินเราได้กลิ่นแล้วเราก็ขึ้นบันไดหนีไฟเราจะได้กลิ่นไปถึงตรงนั้นใช่ป่ะพอหลังบันไดหนีไฟเราก็ไม่ได้กลิ่นแล้วฮะได้กลิ่นประมาณ 2-3 วันอ่ะ

0: แล้วต้องตายอย่างเปิดเผยด้วยนะ
1: ใช่หนูต้องตัวเท่าแมวหรือแมวต้องตัวเท่าหมาถูกป่ะก็ได้กลิ่นใช่ป่ะก็ได้กลิ่นแต่เขาพูดเขาบอกคนตายหรือเปล่าโอ้ยพี่นะครับคุณอ้
0: อม
1: เพราะผมอ่ะเคยได้กลิ่นคนตาย
0: อ้
1: อมเคยได้กลิ่นที่ไหนเพราะเคยเห็นแล้วผมไปยืนดูเขาเพิ่งตายตอนนั้น
0: อ
1: ่ะเราไม่ได้กลิ่นถ้าเขาเพิ่งตายอ่ะเราจะไม่ได้กลิ่นแล้ววิวัฒนาการของกลิ่นที่มันเกิดการผ่านไปอ่ะหลายวัน
0: อ่
1: ะเราไม่น่าจะเคยได้กลิ่นกันถูกป่ะถ้าเราไม่ได้ทำงานหรือเป็นผู้ชำนาญการแถวนั้น
0: ถูก
1: กดลงไปเอาข้าวเนาะก็ใช้วิธีเดิมเพราะถ้าในลิฟต์เรามีคนอื่นเราก็จะออกชั้นอื่นแต่ความที่ยังติดใจเรื่องชั้นนี้อยู่ไงขอดมหน่อยยืนเกียมรับปอเล็กตึงอยู่เน
0: ี
1: ่ยเนี่ยพี่ขวงว่ามันจริงๆนะคะบางทีการมีโทรศัพท์หรือการติดต่อกันไว้บ้างเหมือนที่พ่อแม่ส่งไลน์ตอนเช้าอ่ะมันก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็คนที่ดูแลความเป็นอยู่ของคนข้างล่างอ่ะพี่ขวงว่าไหมมันก็อาจจะต้องคอยสังเกตสังกากันป่ะ
0: ใช
1: ่ๆแต่สิ่งทั้งหมดที่กำลังจะพูดเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องนักสืบคนนั้นบ้าๆบอๆอ้อมคุณผู้ฟังอย่าถือสาอะไรอย่างนี้นะแต่สิ่งที่จะบอกคือบางทีเราเดาไม่ได้เลยนะคนที่อยู่คนเดียวจริงๆนะคนที่อยู่คนเดียวเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะเพื่อนต้องเคยชอบพูดอะไรว่าอะไรก็ได้มีอะไรให้รีบบอกอย่างน้อยจะได้ไม่เคว้งคว้างอยู่คนเดียวนานหลายวันอ่ะถูกไหมล่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่ถ้าอะไรที่อำนวยความสะดวกที่จะช่วยคุณได้อันนั้นทำแต่ถ้ามันสุดวิสัยที่มันจากกันไปแบบไม่ได้ล่ำได้ลาก็พึงคิดเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอถูกไหม
0: ถูกครับ
1: นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณยังมีคนที่คุณรักยังมีคนที่คุณห่วงเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ติดต่อเราถ้านึกถึงทักไปให้รู้ว่ามันมีสัญญาณตอบรับเหมือนที่อ้อมไปอ่านเจอว่าบ้านพักคนชราน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะมีอีกแบบหนึ่งที่จะใช้ชีวิตตอนกลางวันตอนอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็ได้นะออกไปไหนก็ได้แต่ตอนเย็นทุกคนต้องกลับมากินข้าวด้วยกันเพื่อเหมือนเป็นการอ้อมว่ากุศโลบายคืออะไรเช็คชื่อว่าทุกคน
0: ยังปลอดภัยดีย
1: ังปลอดภัยดีส่วนตอนกลางวันจะออกไปทำกิจกรรมจะอยู่ในห้องจะอะไรไม่ติดแต่ตอนเย็นทุกคนต้องออกมากินข้าวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังการที่เราปล่อยให้เขาไปอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างน้อยมีการติดต่อกันในทุกวันเพื่อให้รู้ว่ารูทีนของเขาเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วกันหรือถ้าตัวคุณหาวิธีที่จะติดต่อกับใครและบอกให้โลกรู้ไว้ได้บ้างคร่าวๆว่าคุณยังโอเคในทุกสัปดาห์ก็ยังดีหรือเปล่าพี่กงนะคะฝากไว้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังบางทีเราไปเจออะไรแบบนี้มาหรือถ้าเราสังเกตใครได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในละแวกเราเผื่ออะไรที่มันช่วยและดูแลกันทันก็จะได้ดูแลกันเนาะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
11: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: 1 2 3 go
13: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรัก

0: ีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
6: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผื่ออาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบ
4: โปร EFM Fandom Live
5: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: เล่นเกมไหม
7: ได้
5: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
8: รักนะ
5: โอเคลองสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
9: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
5: โดโดโดโดโดโดโดโด
9: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะสธนช.เผยน้ำท่วมน่านเริ่มทรงตัวเตรียมจ่ายไฟวันพรุ่งนี้ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นรถไม่สามารถผ่านได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สธนช.สั่งจับตาสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเวียงซาส่วนไฟฟ้าในจังหวัดน่านจะกลับมาปกติภายในพรุ่งนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสธนช.เปิดเผยหลังประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุกน้ำน่านว่าขณะนี้น้ำพื้นที่ตอนบนเริ่มทรงตัวและลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งติดตามและคาดการฝนขณะที่ขณะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและอวกาศและสารสนเทศใช้ข้อมูลดาวเทียมช่วยพยากรณ์ปริมาณน้ำเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้านกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินชุ่มน้ำและดินโคลนถล่มส่วนกระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนจุดที่ถนนหรือสะพานกีดขวางทางน้ำเพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนและยืนยันว่าจะเร่งจ่ายไฟกลับคืนมาได้ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมสำรวจพื้นที่รับน้ำและผลักดันโครงการแก้มลิงเพื่อชะลอมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดน้ำไหลเข้าพื้นที่เมืองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งมองเป็นแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานสุโขทัยจึงได้ทำการยกเปิดประตูระบายทั้ง5บานขึ้นบานละ40เซนติเมตรเพื่อให้น้ำไหลระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำให้เร็วขึ้นเป็นการรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังไหลมาจากจังหวัดแพร่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยทางเจ้าหน้าที่จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอย่างฉับพลันได้ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน่าเป็นห่วงที่โรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออกขณะที่คณะครูและบุคลากรบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดบริเวณแม่เหาะพบดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่วนทางหลวงหมายเลข105สายแม่สะเรียงตากบริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่พบเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นและเกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
8: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM 94 Talk
12: อารมณ์ดีก็มองเราไม่ใช่เพื่อนกันเท่านั้นที่ไหนมีเธอต้องเจอฉันตลอด
11: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
15: Inspiration
13: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าผมเดาว่าวันนี้คุณอ้อมจะต้องปิดท้ายด้วยเพลงเพราะอะไรของพี่ป้างแน่เลยครับบางคนคุณผู้ฟังบางคนก็จะบอกว่าบรรยากาศมันดูอ่อนไหวเนาะจนตอนนี้อารมณ์ดิ่งในขณะที่คุณผู้ฟังของอ้อมนะคะน้องบูมหน้าบีบูมเขาลืมปาหมี่บูมขอพี่เปิดไปแล้ววันจันทร์บูมถ้าบูมจะฟังซ้ำขนาดนี้บูมใจดีกับพี่บ้างบูมเปลี่ยนเพลงนิดนึงนี่มันไม่ใช่เพลงล่าสุดของพี่มี่เราจะฟังเพลงของพี่มี่ซ้ำเดิม2วันไม่ได้เปลี่ยนเพลงให้พี่หน่อยอันข้อที่1ส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าสรุปแล้วพี่อ้อมได้กลิ่นอะไรคะคนตุยค่ะคุณผู้ฟังอ้อมได้กลิ่นคนตุยก็คือขอแสดงความเสียใจกับเขาว่าถึงบอกว่าในยุคที่เราเติบโตกันแล้วเราใช้ชีวิตในสังคมที่สังคมผู้สูงวัยอ่ะสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมีคอมมูนิตี้ของเพื่อนของคนรู้จักที่จะคอยส่งข้อความกันบอกกันว่าเรายังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นจงอย่ารำคาญเวลาคนที่คุณรักโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งมาว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธคุณเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งมันหายไปแล้วเลทเรานั่นแหละคือคนที่ตาเหลือกแล้วส่งไปถามว่าทำไมวันนี้ไม่สวัสดีดอกไม้หายไปไหนวันนี้วันพระหรือเปล่าเอาจริงๆนะคะก็ค่อยๆค่ะแล้วการอยู่ร่วมกันในคอมมูนิตี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องรู้จักกันซะทั้งหมดไม่ต้องไปรู้เรื่องของเขาว่าลูกเต่าเหล่าใครเขาเป็นใครอะไรยังไงแต่แค่รู้ว่าเขายังมีชีวิตเขายังอยู่ได้ดีหรือเขาต้องการความช่วยเหลือที่ทางกายภาพที่เราจะติดต่อหาคนกลางไปช่วยอะไรเขาได้เอาว่าแค่นั้นมันก็อาจจะทำให้ความน่ากังวลของสังคมที่สูงวัยหรือสังคมของคนที่จะต้องอยู่คนเดียวมันลดความน่ากลัวลงได้บ้างค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคลุมโปงกับคุณผู้ฟังเจอกันทุกวันอังคารนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะอังคารหน้ามาติดตามกันต่อไปเรา X กันกับ At Last นะคะบอกแล้วไม่ว่าคุณจะเป็น T-POP หรือไม่ว่าคุณจะเป็นนักเล่าเรื่องผีเรื่องแบบนี้ไม่จำกัดเพศและวัยติดตามกันได้กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราปันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีการดื่มเครื่องดื่มที่มีจุลินทรีย์เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลลำไส้และระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ติดตามกันนะคะสำหรับ Jobs DB ในเวลาของเรานะคะก็คือ 20:00 ถึง 16:00 ทุกคืนวันจันทร์ค่ะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรหลากหลายนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายโปรมาคุยกันประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาเล่าเราฟังเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แปลว่าเราจะเรียนรู้จากอาชีพนี้กับเราที่เป็นอาชีพนี้1ต่อ1อย่างนี้เท่านั้นไม่จำเป็นคุณผู้ฟังบางครั้งวิธีการคิดมุมมองทางความคิดที่มันเปิดกว้างและหลากหลายอาจจะช่วยทำให้เราเห็นโลกได้กว้างขึ้นมีมุมมองของคนอื่นที่เราอาจจะไม่เคยมีก็ได้นะคะและอีกนิดนึงสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของงานลองเข้าไปที่ JobsDB ดูนะคะเผื่อจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าโอ้มีโอกาสอยู่ข้างหน้าลองติดตามกันค่ะทุกคืนวันจันทร์20:00 ถึง16:00กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-11
4: กิน

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
4: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
5: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
7: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: นิวเวลิสในช่วงนี้กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่รอทรีแมนดาวนะคะหรือว่าปามี่ในเพลงอื่นๆรวมไปถึงตัดใจในเวอร์ชันของฟูลสเต็ปเรามาฟังกันเป็นเพลย์ลิสต์ของชั่วโมงนี้กันค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: ดอยเมฆหมอกบนบังนภา
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยก
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Conne Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: 3 2 1 Sell ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
11: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: สถานการณ์น้ำน่านเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงส่วนไฟฟ้ากลับมาปกติพรุ่งนี้แต่ยังคงต้องจับตามวลน้ำที่อำเภอเวียงสา ด้านสทนช.กำชับต้องนำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้า 5-10 วันคาดช่วง 27-30 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบโรงพยาบาลน่านประกาศช่วง 20-23 สิงหาคมนี้ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดการรักษาแน่นอนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยปพ.แจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงพบหลายจุดมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ38ส่งทหารแพทย์ค่ายสุริยพงษ์ลุยน้ำป่าไหลหลากเดินเท้าเข้าช่วยผู้ประสบภัยเมืองน่านแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพประชาชนนายกปลื้มเยือนออสเตรเลียกวาดลงทุนวินวินพอใจ2เด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยทุนไทยผงาดลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย 2.3 แสนล้านบาทลั่นแรงงานยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาเสพติดส่วนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนายกออสเตรเลียไม่ติดใจวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวรังสิมันต์โรมขออย่าเพิ่งด่วนสรุปปมหัวเลือกสว.บอกให้ประชาชนตัดสินดีที่สุดหลังนายกมั่นใจหากถูกซักฟอกชี้แจงได้รัฐบาลไม่เกี่ยวศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวัน20รายหลังวางแผนส่งคนเข้ากัมพูชาหวังเปิดคอลเซ็นเตอร์พร้อมขยายผลถึงตัวนายทุนผู้สั่งการยกแก๊งรวมความเสียหายกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันตำรวจไต้หวันจับคาสนามบินเมืองเกาสงโค้ชมวยไทยสาวกลืนเฮโรอีน72แคปซูลลงท้องลอบบินเข้าประเทศนำส่งโรงพยาบาลเฝ้า10วันขับออกครบ289กรัมมูลค่า 3.6 ล้านบาทชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางบุกตรวจค้นคลังสินค้าใหญ่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการทลายแหล่งขายอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนลักลอบนำเข้าส่งขายทางออนไลน์ยึดอาหารสุนัขและแมวกว่า68ตันส่งดำเนินคดีเริ่มพรุ่งนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม69เปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดใช้เส้นทางฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเรือด่วนเจ้าพระยาเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่ม1บาทเริ่ม21สิงหาคมเป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและผลชันสูตรร่างของเรย์แมคโดนัลด์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันขณะที่ครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยางย่านอ่อนนุชบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าย
4: ิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
17: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
18: EFM DJ Playlist by
19: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าวันนี้คุณอ้อมจะต้องเปิดเพราะอะไรแน่ๆหรือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังอยากฟังค่ะได้เดี๋ยวอ้อมเปิดให้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยอันไหนที่พอที่จะเปิดได้ยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวเราจัดกันไปนะคะส่วนคนที่เราให้อ้อมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการครบรอบในปีนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะอ้อมเชื่อว่าหลายๆครั้งเวลาที่เรามีบทเรียนของความจากลาหรือความเสียใจไม่ว่าจะลาจากคนลาจากสิ่งที่เรารักหรือลาจากหน้าที่การงานที่เราทำอยู่เป็นประจำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำใจได้ง่ายแล้วมันจะง่ายเสมอง่ายกว่านิดนึงเวลาที่เราเป็นคนที่ฟังเวลาเราเป็นคนที่ฟังเราจะฟังด้วยเหตุและผลแต่พอมันเป็นเรื่องของเรามันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ้อมพูดได้ตอนนี้อ้อมได้แต่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ชื่นชมว่าคุณเก่งมากนะคะในขณะที่คุณกำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามและคุณเชื่อว่าเดี๋ยวคุณกำลังจะผ่านมันไปได้เพราะมันไม่เคยง่ายเลยสักนิดสำหรับอ้อมนะแต่ก็มันจะมีวันที่ผ่านไปได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้กำลังใจและอาจจะต้องใช้อะไรหลายๆอย่างก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้แต่ในทุกอย่างที่ยังเกิดขึ้นเรายังคงต้องดำเนินชีวิตกับคุณผู้ฟังแน่นอนเราก็ต้องตั้งสติประคองชีวิตและคิดคำนวณหลายอย่างที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่างวันนี้สมมติว่าไปโรงพยาบาลอ้อมยังงงเลยทำไมอ้อมให้หมอเนี่ยเขียนยามาให้ทั้งที่จริงๆแล้วอ้อมอ่ะไม่ต้องเขียนก็ได้อ้อมเบิกได้อ้อมให้หมอเขียนชื่อยาเพราะอ้อมรู้สึกว่าการซื้อยาที่โรงพยาบาลมันแพงก็เขียนชื่อยามาเถอะค่ะคุณหมอเขียนชื่อยาไปแล้วเดี๋ยวไม่ซื้อเองสรุปซื้อยาเองเบิกใครไม่ได้ทำไมไม่เบิกตั้งแต่แรกบางทีสติมันก็ไม่ได้มาครบกับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายเรื่องเงินถ้ามันไม่ต้องตัดสินใจทันทีค่อยแค่คิดหรือถ้ามันมี2หัวดีกว่าหัวเดียวก็ช่วยกันคิดก็แล้วกันเรื่องนี้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจที่จะคิดด้วยตัวเองคุณฟังข้อมูลไปก่อนแล้วมีอะไรคุณติดต่อสอบถามได้หรือเอาไปปรึกษาใครดูก็ได้นะคะแต่อ้อมว่าอันนี้มันโอเคเลยแหละกับเงินออมทั้งทีที่ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนสำหรับใครที่เข้าใจว่าการฝากเงินบางทีมันจะมีดอกเบี้ยแบบ6เดือนหรือ1ปีหรือบางทีมันก็จะเป็น3เดือนแต่อันนี้จะเป็นดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะเงินออมของคุณนะคะจะเติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำตอนนี้อยู่ที่ 10,000 บาทแล้วนะคะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาที่ฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยยังได้รับดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดคุณผู้ฟังสามารถไปถามสิ่งนี้ที่ธนาคารที่เคาน์เตอร์ได้เลยฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะแน่นอนค่ะ3ดีเจของเรานะคะเผือกเติ้ลแล้วก็หอมนะคะเจอกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฮร็อกนะคะว่ามันทำให้คุณสนใจหรือไม่นั่นสิคะมันทำให้คุณสนใจหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆพุธหน้าก็ยังเป็นอีกพุธที่น่าสนใจเพราะพุธสุดท้ายของเดือนพุธเทอราปิสต์นะคะพรุ่งนี้ก็จะเจอกับคุณหมอท็อปด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียนหรือทำงานลองไปปั่นจักรยานสูดอากาศแล้วปล่อยให้ความเครียดไหลไปตามทางก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองที่ดีนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน .22 ปน ฝ.ดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
9: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
10: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม

ตใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้ากอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ถ้าคุณผู้ฟังฟังสปอตเมื่อสักครู่นี้จะเห็นถึงความหลากหลายของศิลปินรุ่นพี่นะคะที่จะไปให้ความสุขกับรุ่นน้องกับ EFM on tour อันนั้นต้องเตรียมตัวกันนะคะสำหรับ3มหาวิทยาลัยเราจะไปหาตรงนั้นกันเลยนะคะกับ EFM on tour ส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่น้องๆ นักศึกษาแล้วอยากจะไปมีความสุขกับคอนเสิร์ตอื่นๆของเราอย่าลืมค่ะเรามีให้เลือกหลากหลายแต่ของพี่อ้อยเนี่ย Empathy เต็มปราดไปแล้วนะคะทั้ง2รอบเรายังคงมีสำหรับใครที่เป็นสายร้องที่อยากฟังนักร้องรุ่นใหม่นะคะเรียกได้ว่า Rookie Divos Concert คุณก็ไปสามารถติดตามได้นะคะที่ Bytech Live นะคะวันที่26กันยาอันนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะในขณะที่ Paragon Hall จะเป็น10ตุลาสำหรับ Remaster Concert ใครที่ชอบขอเพลงปีลึกคุณไปตรงนั้นเราจะได้ร้องเพลงที่ชวนเราย้อนกลับไปมีความสุขด้วยกันหลายๆครั้งคนฟังเพลงปีลึกกลายเป็นคนรุ่นใหม่เอาจริงๆและคนที่ฟังเพลงปีเนี้ยก็กลายเป็นคนรุ่นไหนก็ได้คุณผู้ฟังมันหลากหลายเลยทีเดียวเหมือนตอนที่ผมเปิดฟรีแฮร์แล้วคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณนะครับลูกเต้นสบายมากเลยอ่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าลูกจะมีความสุขหรือลูกจะร้องเพลงไหนแล้วคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับเพลงนั้นไปกับลูกเอาว่าใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันสร้างช่วงเวลาที่ดีให้กับคุณผู้ฟังกับคนที่คุณเป็นห่วงคนที่คุณรักเรายินดีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขอเพลงอยากจะให้ใครได้ฟังก็บอกมาละกันทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงสำหรับใครที่อยากฟัง Black Heart นะคะรวมไปถึงเมอร์ก็จะเปิดเอาไว้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางกลับบ้านขอให้คุณเดินทางปลอดภัยไม่เจอคนใจร้ายกับคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยอันดับที่14ประจำสัปดาห์นี้กับเพลงนี้ที่ชื่อว่ารักมักยากซิงเกิลจากน้องๆ But Because of You I Shine นั่นเองนะคะเป็นเพลงเศร้าที่โอ้โหได้เห็นน้องๆใน MV แล้วก็เห็นน้องๆเศร้ากันรู้สึกว่าโอ้แปลกตาจังเลยปกติเราจะเห็นเขาแบบเต้นเฟิร์มๆร้องเพลงแบบน่ารักน่ารักแบบเฟิร์มๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของ But ที่น่ารักแล้วก็เก่งขึ้นมากๆเลยจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู MV เข้าไปดูได้เลยนะคะที่ YouTube ของ Tada Label นะคะแล้วก็ Buzz Because of You I Shine นะคะยอดวิวก็2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนในช่วงของ EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับน้องๆจากซีรีส์ Jail Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะคะทั้ง6คนเลยมีนิวไปพีเจเลออนพิมพ์แล้วก็ไม้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะจัดไปให้แล้วนะคะมีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เต็มไปหมดเลยเมื่อสักครู่นี้คือรักตัวเองจาก Room 39นะคะแล้วก็มีผิดหน้าที่จาก Ticker AI เล็กๆลึกๆจากพี่ตู่สิ่งที่ยังเหลือจากพี่ว่านแล้วก็มีนาฬิกาทรายจาก Bogie Lion ด้วยนะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่มีปัญหากวนใจเรื่องของขนมแมวเลียเลอะมือทาสแมวหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาป้อนทีไรคราบขนมชอบเยิ้มเลอะเทอะติดทั้งมือทาสติดทั้งขนน้องเหมียวนะคะแถมยังชอบกัดซองหรือบางทีอลูมิเนียมของเขาอะกัดจนขาดก็มีซึ่งมันแน่นอนมันไม่สะอาดแล้วก็อาจจะบาดปากน้องได้ใช่ปะไม่ต้องห่วงค่ะกินโนสปูนเขาเข้าใจปัญหานี้นะคะเขาเลยพัฒนานวัตกรรมขนมแมวเลียในรูปแบบใหม่ออกแบบมาในรูปทรงช้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปจุดเด่นของกินโนสปูนก็คือป้อนง่ายค่ะไม่เลอะมือเปิดซองปุ๊บป้อนจากช้อนได้ทันทีเลยแล้วก็ดีไซน์ช้อนเขาอะก็คือโค้งรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะทำให้น้องแมวกินง่ายนะคะช่วยป้องกันการกัดซองสะอาดปลอดภัยและแน่นอนอร่อยฟินกับรสชาติอูมามิแท้ๆจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายค่ะทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะนะคะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพเพื่อที่จะให้น้องแมวเนี่ยได้อร่อยฟินเติมเต็มความสุขความผูกพันให้กับเจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะกินโนสปูนขนมแมวเลียรูปแบบช้อนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตเพชช็อปและช่องทางออนไลน์นะคะแค่กดเซิร์ชได้เลยกินโนสปูนนะคะ GINNO แล้วก็สปูนนะ SPOON กินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิค่ะ

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
6: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: Is that good
9: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวัน
10: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีลองตั้งใจฟังเรื่องราวของคนรอบข้างโดยไม่ตัดสินดูนะครับ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวรีลีสในชั่วโมงนี้นะคะดาวเลือกงานที่ชื่อว่าปักเมนแฟนนะคะ I Stand You นะคะ from Jail Boy 2นั่นเองตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนก็จะมีน้อง PP นะคะน้อง Next จาก Bus นะคะมี Only Proxy featuring กันกับหนุ่ม Jail Boy ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอเขาใน Event Fandom Live ด้วยนะคะก็เรียกว่าพาคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เรื่องราวความรักของวัยรุ่นเล็บเจลทั้ง4คนทั้งโฟมอสเชียบ้าบิ่นแล้วก็บัวนั่นเองนะคะหลังจากที่เดบิวสถานะแฟนกันแบบเต็มตัวแล้วเพลงนี้ก็มาในสไตล์แบบว่าป๊อปหวานๆฟังแล้วใจฟูอบอวลไปด้วยความอินเลิฟผ่านเสียงร้องละมุนละมุนในบท Flower Boy ของ3ศิลปินทีป๊อปที่เรียกว่าเป็นไอคอนแห่งยุคจริงๆทั้งน้อง PP Nick แล้วก็อองลีด้วยนะคะลองฟังเพลงนี้กันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบอุ๊ยดีๆอ่ะชอบจังขอบคุณด้วยนะคะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
3: แฉข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อยกอยกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
14: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: Even Phantom Live นะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เจอกับน้องนิวไปพีเจเลออนพีมแล้วก็ไม้นะคะ6นักแสดงจากซีรีส์ J-Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนตอน2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มไม่ได้เจอน้องนานมากๆเลยตั้งแต่ตอนซีซั่นแรกออนไปจนมาถึงซีซั่น2นะคะก็เดี๋ยวใครอยากจะถามอะไรอยากจะพูดคุยอะไรมาเติมเต็มความน่ารักของพวกเขาได้ตอน2ทุ่มครึ่งนะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องมาหาค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

นเรานี่น่าอิจฉาจริงๆนะร้องเพลงพอขนาดนี้ได้ยังไงหน้าตาก็น่ารักซีรีส์ก็ดังนี่คือแสงแรกนะคะงานจากน้ององศาธีทัศน์เป็นเพลงประกอบซีรีส์อรุณรุ่งนั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่เราจะส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวนะคะอยากจะแบบป้ายยาอีกทีละกันสำหรับการที่จะมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่แน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะกับอาหารแมวกินน็อตเรียลมีทฟรีสไตร์แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือฟรีสไตร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับอาหารชิ้นเล็กมากที่ผสมกันมาในอัตราส่วนที่เป๊ะมากๆนะคะโดยที่ขนาดเม็ดของฟรีสไตร์จะอยู่ที่แค่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไซส์พอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตร์แล้วก็ยังสามารถกินฟรีสไตร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงด้วยนะคะกินโนเขาผสมฟรีสไตร์มาให้ในปริมาณที่มันลงตัวมากๆในถุงเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะช่วยประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการที่จะซื้อฟรีสไตร์มาแล้วก็ต้องมาหนั่งผสมเองอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากลองแต่ว่าอุ๊ยก็กลัวที่จะซื้อถุงใหญ่ทีเดียวไม่ต้องกลัวตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองแล้วนะคะเป็นการเปิดใจน้องเหมียวราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะทั้งทาง Shopee แล้วก็ทาง TikTok Shop ด้วยนะคะอย่าลืมนะอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีค่ะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีนถึง 33% ที่จะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตร์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง

นหนึ่งคนหน้าตาก็ธรรมดาค่อนข้างไม่พิเศษไม่ค่อยสวยงามอย่างคนไหนและยิ่งเป็นคน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่ผมแจ็คสุพนันท์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.โดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือของทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะยังคงเกาะติดกันต่อเนื่องสถานการณ์น้ำภาคเหนือที่จังหวัดน่านมีรายงานครับว่าเริ่มทรงตัวขณะเดียวกันสำหรับจุดที่น้ำขึ้นสูงและตัดไฟก่อนหน้านี้ก็เตรียมที่จะกลับมาจากกระแสไฟเนี่ยแล้วก็เริ่มพูดคุยกันถึงการเข้าไปช่วยเหลือการเคลียร์การทำความสะอาดและการฟื้นฟูรวมถึงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการยกเครื่องระบบเตือนภัยกันซะหน่อยนะฮะหลังพบว่าปริมาณฝนเนี่ยที่ตกจริงเนี่ยเขาบอกว่าเกิน388 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าโอ้โหเกินกว่าที่คาดการไปหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะฮะก็ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่บางจุดที่เป็นจุดรับน้ำถัดไปอย่างอำเภอเวียงสาของจังหวัดน่านก็มีรายงานครับว่าน้ำล้นตลิ่งเกือบ3 เมตรนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินกันจ้าละวันส่วนกลุ่มฝนครับมีรายงานว่าเคลื่อนไปยังสุโขทัยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนืออีสานและพื้นที่ใกล้เคียงรวมเนี่ยกินพื้นที่เยอะทีเดียวนะฮะ42 จังหวัดเกินครึ่งประเทศนะครับขณะที่ยังคงมีความกังวลครับว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน่านอาจจะคลี่คลายไปหลายจุดนะแต่ว่าจะมีฝนมาเติมหรือไม่เพราะว่า23 สิงหาคมนะฮะก็ได้หายใจหายคอกันอีก 2-3 วันเนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมตั้งรับกันให้ดีๆนะครับเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกอย่างแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับมีรายงานเหตุครูบุคลากรบางส่วนติดอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งแอร์หลังดินภูเขาสไลด์ปิดเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางเข้าออกของโรงเรียนยังมีความเคลื่อนไหวทางกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับปปช.ย้ำไม่มีการเมืองเข้ามากดดันการทำคดีขณะที่การตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีในปี64ด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้โยงถึงใครปปช.ย้ำมานะฮะว่าเอาผิดไม่มีละเว้นส่วนความคืบหน้ากวาดบ้านกลางกรุงนะฮะที่ไล่เอาผิดเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์การสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวสีชมพูวันนี้กทม.ให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1 รายช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1 บาท20 สิงหานี้ฉลอง20 ปีกรีนไมล์

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
7: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยทั้งน้ำฝนทั้งน้ำป่าเนี่ยหลากมามีตัวเลขการตรวจวัดปริมาณฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเกินกว่า300มิลลิเมตรนะถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกภายในรอบ24ชั่วโมงที่มันหนักมากๆเนี่ยฮะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำสาขาเนี่ยสูงเกินจุดวิกฤตเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็มีคำเตือนครับว่าช่วงกลางดึกเมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณ 2:00 มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองน่านระดับน้ำอาจจะสูงถึง9เมตรกว่าแต่ปรากฏว่าระดับน้ำอยู่ที่8เมตรกว่าเนี่ยก็ทำให้สามารถระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลได้เร็วมากขึ้นซึ่งหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพในน้ำที่ท่วมขังในวัดภูมินซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวัดภูมินก็นะฮะภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามครับพื้นที่ก็ยังต้องติดตามกันต่อก็คือโซนตอนล่างของอำเภอเมืองน่านนะฮะก็จะขยับมาโฟกัสกันที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำกำลังไหลเปลวรวมนะฮะแล้วก็ยังเจอกับฝนตกต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นทางปภ.ก็เน้นย้ำนะครับแจ้งเตือนไปยัง42จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานให้รับมือกับฝนตกหนักนะฮะก็คาดการณ์ครับว่าอาจจะต้องแบ่งเป็น2

บัตรแห่งชาตินะครับได้ประกาศเฝ้าระวังแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านตัว SMS ไปยังผู้ว่าในอำเภอแล้วก็ส่งเซลล์บอดแคสต์ไปยังอำเภอเมืองและอำเภอเวียงสางแต่เมื่อวานเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็เคลื่อนย้ายข้าวของที่เผชิญความเสี่ยงไม่ได้นะฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือของจำเป็นต่อการดำรงชีพเนี่ยก็ยกเคลื่อนที่ไปไว้บนที่สูงกันก่อนนะครับขณะที่การคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วง 20-21 สิงหาคมครับจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างก็ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ส่วนของโซนตะวันตกนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากส่วนอีสานก็ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกนะครับได้ถึง 100-150 มิลลิเมตรด้านปภ.น่านครับรายงานสถานการณ์ว่าพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็จะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอท่าวังสุขอำเภอปัวและก็อำเภอเมืองนะครับที่อำเภอปัวเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันน้ำลดระดับลงแล้วแต่ในพื้นที่ยังคงได้รับความเสียหายจากน้ำที่หลากลงมาส่วนที่อำเภอปัวและบ่อเกลือครับซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแนวรวมถึงที่พักในเขตอำเภอเมืองน่านทางผู้ประกอบการเองก็ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่นะฮะและบางส่วนก็เช็คเอาไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางกลับออกจากพื้นที่ได้หลายรีสอร์ทหลายโฮมสเตย์เนี่ยก็เปิดให้พักต่อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามที่ทางททได้ประสานขอความร่วมมือไปซึ่งที่น่านวันนี้ครับสามารถจ่ายไฟคืนในพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนแล้วก็จะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือประมาณ 7,000 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามครับแนวโน้มสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีคำเตือนจากนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้อย่างรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับเป็นรองประธานมูลที่สภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกมาแจ้งเตือนนะฮะว่าจังหวัดน่านเนี่ยเจอน้ำท่วมมาต่อเนื่อง3ปีปี67ปี68ปี69แล้วก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าในอีกในปีหลังจากนี้นะฮะก็น่าจะสถานการณ์แนวโน้มหนักขึ้นดังนั้นฮะควรให้ความสำคัญกับระบบการเตือนภัยซึ่งนะฮะควรให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงเพราะคนที่รู้พื้นที่ดีที่สุดก็คือท้องถิ่นแล้วก็ระบุด้วยนะฮะอาจารย์เสรีบอกว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนเข้ามาเติมอีกชุดหนึ่งเพราะมีหย่อมความกดอากาศที่เวียดนามตอนเหนือซึ่งภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับส่วนที่พะเยาครับตอนนี้จังหวัดได้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีการตั้งวอร์รูมติดตามข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ประสานในจังหวัดข้างเคียงเพื่อประเมินแนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนโดยตอนนี้ได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะฮะ3ค่าย AS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ตลอดเวลาที่แม่ฮ่องสอนครับเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ลงมาหลายจุดนะฮะตัดขาดเส้นทางสายหลักทางเข้าออกในพื้นที่อำเภอแม่เสลียงโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสลียงประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุนะครับแต่ว่ายังมีครูแล้วก็บุคลากรบางส่วนเนี่ยติดอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทุกคนปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีรายงานตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับโดยตอนนี้ทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดนะฮะเป็นเส้นทางที่นะฮะเดินทางจากตัวแม่ฮ่องสอนลงมาตอนล่างแล้วเข้าไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ใช้การไม่ได้ส่วนสาย105นะฮะแม่สะเรียงไปตากเนี่ยก็มีรายงานว่าเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นนะครับแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้บริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่ไม่สามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราวนะครับขยับไปดูเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์กันหน่อยนะครับมีผลการชันสูตรการเสียชีวิตออกมาแล้วนะครับแพทย์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดนะครับผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ฮะก็คือคุณลีโอพุทแล้วก็คุณชาคริตนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเรย์แมคโดนัลด์ที่ไปรอรับร่างของเรย์จากสถาบันนิติเวชนะฮะก็ออกมาอธิบายครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลผลการชันสูตรเบื้องต้นกับครอบครัวบอกว่าเจอเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นแล้วก็มีความตีบหนาอยู่ที่ประมาณ 70-90% ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรุนแรงเฉียบพลันซึ่งทำให้เรย์เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยแพทย์ระบุครับว่า
ในขณะที่

0: ที่การเสียชีวิตนั้นนะครับเป็นการจากไปอย่างสงบในขณะหลับไม่ได้มีอาการทรมานก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวเนี่ยที่บอกว่าประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยมีคลิปอันหนึ่งที่เรย์ไปออกรายการครัวไอ้ฟานนะครับซึ่งเป็นรายการของคุณสเตฟานเนี่ยเผยแพร่ไปช่วง9พฤษภาคมแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยถ้าไปดูคอมเมนต์มีคอมเมนต์อันหนึ่งเนี่ยที่คนที่รับชมรายการเนี่ยพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ไว้แล้วต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงออกทางร่างกายการพูดเนี่ยของคุณเรย์ที่รู้สึกว่ามันดูเหมือนจะมีความผิดปกติแล้วก็แนะนำครับว่าถ้าไม่ได้ดื่มอะไรมานะฮะก็น่าจะต้องไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองเนื่องจากพบว่ามีรอยโรคปรากฏอยู่หลายท่านก็สงสัยครับว่ารอยโรคที่มีคุณผู้ชมคอมเมนต์เตือนเรย์เมื่อ3เดือนก่อนนั้นคืออะไรนะฮะมีเพจหนึ่งนะฮะชื่อว่าดร. Daydreamer ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าไปดูคลิปที่เขาเตือนพบว่าจริงนะฮะรอยโรคที่เจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวเห็นเนี่ยนะฮะคุณหมอคนนี้ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเซอร์สปีชนะฮะซึ่งเป็นกลไกการสั่งและการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้พูดผิดปกติโดยเจ้าของเพจที่ชื่อว่าหมอดรีมเนี่ยอธิบายว่านะฮะตนเองเนี่ยชอบดูรายการของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะในรายการวีซ่าเที่ยวรอบโลกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุ้นเคยกับสำเนียงการพูดของคุณเรย์อยู่แล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยนะฮะไปสังเกตเนี่ยลักษณะการพูดเนี่ยเปลี่ยนไปพูดไม่สม่ำเสมอการเน้นพยางค์เน้นผิดจังหวะผิดเหมือนคำพูดถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆเนี่ยดังนั้นคุณหมอบอกว่าก็เลยน่าจะจับสังเกตนะฮะว่าคนที่เตือนมาในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ติดตามผลงานของเรย์มานานแล้วก็น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือมีประสบการณ์ก็จับสังเกตถึงความผิดปกติที่ปรากฏออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะหยิบเรื่องนี้มาเล่ากันเนื่องจากว่ามีการพูดถึงกันมากครับแล้วก็ส่งต่อกันเป็นไวรัลนะครับที่สำคัญครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นคงต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองกันด้วยนะฮะปิดท้ายกันอีกหนึ่งความสูญเสียในแวดวงบันเทิงนะครับเช้านี้มีรายงานความสูญเสียของนักแสดงอาวุโสที่อยู่ในวงการมาร่วม60ปีหลายคนน่าจะคุ้นชื่อของวิสิทธิ์ยุติยงหรือว่าคมกฤษยุติยงนะฮะถ้าพูดชื่อจริงอาจจะไม่คุ้นนะฮะแต่ถ้าเห็นภาพรับรองว่าต้องร้องอ๋อนะครับมีละครโทรทัศน์มากมายหลายเรื่องเป็นดาวร้ายเป็นดาราสมทบเนี่ยมีรายงานว่าคุณวิสิทธิ์หรือว่าตาหมูของคนในวงการเนี่ยมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตั้งแต่ปี62จนปลอดภัยแล้วก็มีรายงานว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ้างนะฮะในปี63จากภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีน้ำท่วมปอดซึ่งก่อนจะเสียชีวิตประมาณ 1:00 ที่ผ่านมามีรายงานว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคที่เป็นอยู่ก็คือโรคหัวใจแล้วก็มีการอื่นร่วมด้วยนะครับนะฮะก็คือเรื่องของไตอย่างปกตินี้เป็นต้นนะครับก่อนที่จะจากไปอยากสงบในวัย84ปีนะครับต้องขอความแสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียของครอบครัวคนบันเทิงนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะพักกันคุณเดียวครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์มบางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
9: กลับมาบริสุดท้ายของรายการครับเริ่มกันที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งไม้จันหอมจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงโดยเฉพาะต้นที่มีลักษณะตายปลายหรือการยืนต้นตายเองตามธรรมชาติหรือเป็นไม้ที่บริสุทธิ์ที่ได้ผ่านการชำระล้างจากแดดลมและฝนจนน้ำมันหอยระเหยตกผลึกเข้มข้นอยู่ในแก่นของลำต้นเมื่ออยู่ท่ามกลางกองเพลิงแก่นไม้จะส่งกลิ่นหอมซึ่งเปรียบได้กับคุณงามความดีที่กระจัดกระจายไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาขยับมาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมท.4ย้ำเรื่องนี้ไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมพร้อมท้าฝ่ายค้านหากมีข้อสงสัยไปยื่นปปช.สอบได้เลยยันไม่ปิดกั้นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่กำกับดูแลสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปชี้แจงเรื่องนี้ครับในที่ประชุมกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าขณะนี้ครับกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้กับกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้จังหวัดเนี่ยส่งต่อข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนการบรรจุนะฮะข้าราชการที่สอบได้แล้วก็บรรจุไปก่อนหน้านี้ประมาณ 3,000 กว่าตำแหน่งแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ท้องถิ่นขอตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยรวม2กลุ่มจะมีอัตราว่างประมาณ 5,000 กว่าตำแหน่งคืนให้กับตัวจริงที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งกระบวนการถอดถอนจะยืดเยื้อหรือไม่นะฮะคุณวรสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่ยืดเยื้อครับเพราะไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าการถอดถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลควรจะไปยื่นต่อปปช.ด้วยนั้นนายกุลวรสิทธิ์ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการดำเนินการทางอาญาที่ปปช.และตำรวจรับผิดชอบรวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารเองด้วยส่วนประเด็นที่รังสิมันโรมออกมาระบุว่าต้นต่อของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดในสมัยที่คุณอนุทินชัยวรกูลตอนนั้นเป็นมท.1นะฮะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไปยกเลิกนะฮะผู้จัดสอบรายเดิมก็คือมหาวิทยาลัยบูรพานะฮะก็สามารถขอให้มบูเนี่ยส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้แล้วก็ย้ำครับว่าทุกเรื่องเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็มีข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพราะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องมีการปรึกษากับกรมบัญชีกลางก่อนอยู่แล้วนะครับขณะที่ปปช.ครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยจะตรวจสอบความเชื่อมโยงคดีปี64ย้ำหลักฐานโยงถึงใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็ยืนยันครับไม่มีการตัดตอนและภายใน6เดือนต้องมีความชัดเจน นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.เปิดเผยครับว่าตอนนี้พบเส้นเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้นะฮะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลักพันล้านแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะเมื่อปี64ปปช.ก็เลยมีมติครับเรียกสำนวนที่เคยส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเนี่ยกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันส่วนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเนื่องจากอยู่ในสำนวนนะครับแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยมีข้อมูลแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีปปง.เข้ามาช่วยตรวจสอบซึ่งขณะนี้ครับคืบหน้าไปมากนะก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันการทำงานส่วนข้อกังวลครับว่าหากคดีมาอยู่ในมือของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้าก็อธิบายครับว่าปปช.นะฮะมีลักษณะการตรวจสอบคดีในทุกคดีแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้โดยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับแม้จะมีเอกสารในสำนวนกว่า 800,000 แผ่นแต่ก็ยืนยันว่าต้องมีความชัดเจนในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน69นะฮะขยับมาดูความคืบหน้าการเอาผิดกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เรียกกันชื่อเล่นว่าบัตรสีชมพูนะฮะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยเลข7ล่าสุดกทม.สั่งออกราชการเพิ่มอีก1รายครับหลังพบมีพฤติการเอื้อประโยชน์ในหน้าผู้อำนวยการเขตดินแดงได้ลงนามคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครของเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มอีก1รายมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปหลังมีหลักฐานครับว่าลูกจ้างประจำรายนี้เนี่ยมีพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าไปในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังจากก่อนหน้านี้ครับทางกทม.ได้มีคำสั่งให้ราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายนะฮะเมื่อ18สิงหาคมก็คือวันก่อนหน้าอีกวันหนึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับขยับไปดูคดีหัวสวกันหน่อยครับมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีกรณีฝ่ายค้านเตรียมที่จะเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในศึกซักฟอกหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดชัดเจนไปแล้วครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาเรื่องการหัวสวเป็นเรื่องที่เขาสงสัยกันขึ้นมาถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาเนี่ยอยู่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐบาลอยู่ในฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถที่จะก้าวก่ายก้าวล่วงหรือไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้คำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งหากถามนะฮะหรือว่าจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมานะฮะนายกบอกว่าอะไรตอบได้ก็จะตอบครับส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาตอบแต่ก็ยืนยันครับว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI ของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เนี่ยนะก็คงต้องตอบหรือถ้าเป็นเรื่องพรก.กู้เงินพรบ.งบประมาณไทยช่วยไทยพลัส GDP เศรษฐกิจประเทศรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ชี้แจงหรือให้คำตอบกับสังคมแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายประเด็นขยับมาเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะพาดหัวมาเลยฮะนนทบุรีอีกแล้วชาวบ้านบอกแบบนี้ครับตำรวจบางบัวทองช่วยหน่อยโจรอาละวาดหนักพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองโอด ฝากไปถึงตำรวจหลังถูกขโมยนะฮะลักของกันรายวันนับ10ร้านคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครบางบัวทองเขต2นะฮะนายพีรวัฒน์สินธุสุวรรณบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแจ้งกันมาหลายรายแล้วย้อนไปตั้งแต่7สิงหาทั้งแก๊สร้านหมูสเต๊ะบาร์บีคิวนะฮะที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองเนี่ยหายไปไปส่องกล้องวงจรปิดดูเจอชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ยกถังแก๊สราคาประมาณ 3,000 ไปถังนึงต่อมา17สิงหาถัดมา10วันคนร้าย2คนเดินเข้าไปภายในตลาดสดในเทศบาลเมืองบางบัวทองขโมยหัวหอมกระเทียมไป3กระสอบราคาสนธิและประมาณ 2,000 บาทนอกจากนี้ยังตระเวนรื้อทรัพย์สินของมีค่าอีกหลายร้านบางร้านมีของหายบางร้านเข้าของถูกรื้อค้นกระจัดกระจายยังมีแม่ค้าร้านซุกี้มาบอกอีกครับว่าถูกขโมยถังแก๊สไปอีกใบปกติไม่ได้คล้องโซ่หรือล็อกไว้เพราะขายมา20กว่าปีของไม่เคยหายเนี่ยแต่พอหายปุ๊บไปเปิดกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายไว้ได้ลักษณะท้วมคนหนึ่งคนหนึ่งผอมหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้แล้วครับตำรวจบอกให้รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลหลักฐานก็ให้กับตำรวจไปหมดแล้วยังไม่หมดฮะร้านเป็ดพะโล้ฮะบอกว่าคนร้ายมาขโมยของที่ร้านบ่อยเดือนหนึ่ง 2-3 ครั้งแจ้งความมาแล้ว2ครั้งมันท้อฮะมันแท้มันทุกข์ใจขายของกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยแล้วของหายทีครั้งละ500-300เนี่ยนะฮะบางครั้งหายหลักพันบางครั้งหายหลักร้อยล่าสุดเอาเป็ดไป6ตัวนะฮะประมาณ600บาทแม้ว่ามูลค่ามันอาจจะดูจิ๊บๆดูไม่มากเนี่ยแต่ก็อยากขอนะว่าคนร้ายเนี่ยควรจะโดนจับเนี่ยจะได้ไม่มาก่อกวนความเดือดร้อนให้กับคนที่ทำมาหากินหรือว่าทำประกอบอาชีพสุจริตนะช่วงนี้ดูเหมือนว่านนทบุรีเนี่ยมีข่าวเยอะมากนะครับไม่ทราบว่ามาจากกระแสนนทบุรีมีแต่เหตุก็เลยถูกพูดถึงเยอะหรือว่ามันเยอะจริงๆชาวนนทบุรียังไงก็บอกกันหน่อยในคอมเมนต์ Facebook ที่เพจสาริข่าวสนามเป้ากันได้วันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำครับผมแจ็คสุรานิตมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอันดราชบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประชาชนและประเทศของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวโดยมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิยังได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คน
จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการดูแลผู้พิการของโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาของโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งแก้ปัญหาการส่งต่อล่าช้าด้วยการเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมประเมินผู้ป่วยส่วนนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้เตรียมความพร้อมต่อขาและฝึกการเดินเพื่อส่งต่อทำขาเทียมพร้อมดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินรวม77หลังตั้งแต่ปี2566ถึง2569ด้านนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมของโรงพยาบาลบางมูลนาคมีการดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี2559และจัดบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงบริการและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและร้านกาแฟแก่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลผลภาพ20รายโดยความร่วมมือของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลพระพรหมวชิรสุทธีเป็นบุตรของนายทูปบุญส่งกับนางละมูลบุญส่งเกิดเมื่อวันที่13 มีนาคม 2480มีนามเดิมว่าสุคนบุญส่งเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้รับฉายาว่าอภิพลอภิพโลจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอารามและอาคารรวมถึงพุทธศาสนาต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามในปี2539สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกรูปแรกควบคู่กับการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามอย่างมั่นคงเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถโดยสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์จวบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุทธีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89ปีพรรษา68พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
วันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้อุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสาร7เที่ยววนทวนเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยววนตามเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3เที่ยวแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อจากนั้นเวลา 21:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองเส
จากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อส่งเครื่องสักการะที่จัดถวายประธานในพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆต่อจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจมีเครื่องสักการะประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิรมทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา 10:49 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตเมื่อเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึงเวลา 7:00 นสำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า
จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน1คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประทานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประทานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพทิชันประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากรรวม275คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดลงบนดินหากหมั่นรดน้ำรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ทำการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะโบราณราชประเพณีจำนวน20ต้นเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพทั้งนี้ภายหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีต่อไปองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบคาร์บอนต่ำและติดตามมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569
วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568แก่ผู้แทน12ชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นต้นแบบเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11/2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นแบบการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงโดยเฉพาะแผนเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งซึ่งมีความก้าวหน้ากว่า92%พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลคุณภาพภายใต้ระบบซับสเตรทหรือการปลูกพืชแทนดินร่วมกับระบบน้ำหยดเพื่อควบคุมธาตุอาหารอย่างแม่นยำช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาราคาลูกพลับตกต่ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการรับซื้อผลผลิตลูกพลับสดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นทำประมาณ100ตันเพื่อนำมาขยายตลาดและแปรรูปเป็นพลับอบกึ่งแห้งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยชันสุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบุรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดให้แก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยมีศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7และ Mitsui Energy Development Company Limited ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดน่านประกอบด้วย
วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้างขยูงวัดโสพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทศิลาโลจิสติกจำกัดสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรลาดและวัดสงฆารามรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดตกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร14รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2และภาค6คณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชมรมนิติศาสตร์รุ่น2512จังหวัดนนทบุรีผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีชมรมครูเก่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานางสุรังรับปริญญาโชตินันและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีและข้าราชการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมใจไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: 1ใน6จะถูกแทนที่และกลายเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อคนต่อไปอุ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ดีอ่ะ
3: เรื่องนี้สนุกอ่ะ
2: เรื่องนี้ดีมัน
3: อยากดูภาคต่อเลยอ่ะ
2: ลึกลับสมชื่อสาวมากแล้วก็มีความแอบน่ากลัวนิดนึงนะว่าใครใน6คนนี้ถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จก็จะถูกเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อคนต่อไป
3: โอเค
2: แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราขอเบรกก่อนนะคะ EFM Fandom Live ยังกลับมาต่ออีก3เรื่องแล้วก็ทักทายทางวิทยุด้วย
3: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: EFM Fandom Live
5: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
7: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: อะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้จ่ายอย่างมีสติจะได้ไม่ลำบากในวันข้างหน้า
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Fandom Life
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ EFM Fandom Life นะคะแล้วก็แน่นอนเราจะมาอ่านแฟนฟิกจากแฟนๆของหนุ่มๆ Jailboys กันนะคะแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่3และเรื่องนี้ชื่อว่า At 25 I Met Yououก็บอกให้เลือกสาวน่ารักเดี๋ยวรอดูอีกทีเลยว่าน่ารักจริงไหม
11: เหมือนจะโรแมนติก
10: นามปากกาคือเมลูมินะคะในแต่ละวันคนเราต้องพึ่งอะไรในการใช้ชีวิตบ้างครอบครัวแฟนหรือศิลปินที่แต่ที่พูดมานั้นไม่ใช่นิวแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาใช้ชีวิตโดยการพึ่งหมอดูนิวหรือแนนเนี่ยไม่ว่าจะดูดวงประจำวันเสื้อสีมงคลไปทำงานหรือแม้แต่เรื่องความรักล้วนแล้วแต่อยู่ในแพลนของเขาหมดถึงชีวิตตอนนี้เขาจะดูราบรื่นแต่มันก็เหมือนจะเรียบไปหน่อยจนขาดสีสันที่รอคนมาเติมเต็มนิวถอนหายใจเมื่อเห็นตัวเองกำลังต่อแถวซื้อของไหว้สีชมพูที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อขึ้นไปไหว้พระแม่ลักษมีรอบที่10ของปีตอนนี้เขาก็อายุครบ25เหมือนที่หมอดูเคยบอกไว้ว่าเขาจะเจอเนื้อคู่แต่ทำไมชีวิตเขาตอนนี้มันช่างโดดเดี่ยวต่อให้เขาต้องรับเคราะห์ก่อนเจอเนื้อคู่ตามคำทำนายตอนนี้เขาก็อยากจะรับเคราะห์นั้นให้ไวๆแหละปีนปีนโอ๊ยไม่ทันได้ระวังนิวเผลอเหม่อลอยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตอนออกจากร้านสะดวกซื้อทำให้โดนรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวเขาล้มลงที่พื้นพร้อมกับของที่กระจายคุณเป็นอะไรไหมอ่ะชายร่างสูงคิ้วเข้มรีบวิ่งเข้ามาช่วยนิวที่นั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่ที่พื้นพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเลือดที่มือของเขาขอผมดูหน่อยนะครับผมชื่อไปเป็นหมอER โรงพยาบาลตรงนี
11: ้หวยพาแม่ให้แล้วนี่ไง
10: เธอเคยไปปะ
11: ไม่เคย
10: แล้วเธอเคยคิดจะไปขอบ้างไหม
11: ไม่เคย
10: จริงหรออ๋อดีก็ดีก็อยู่ได้ก็ดีแฮปปี้มีความสุข
11: ก็ไม่ได้อยู่ได้หรอกนะ
10: อะไรวะลองดู
11: แต่แบบว่าคือแบบว่าไปขอแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะเธอเข้าใจปะ
10: ไม่รู้เหมือนกัน
11: หมายถึงว่าหลักการมันคือยังไงวะไม่รู้เหมือนกัน
10: ก็ให้ท่านรัดคิวมาให
11: ้หรอ
10: เออแบบจะอาจจะแบบไม่ต้องรอแล้วอะไร
11: เดี๋ยวต้องลองปรึกษานิวดูเพราะว่าเนี่ยขอปุ๊บเจอปั๊บ
10: เอออ
11: ่ะไปกันที่เรื่องต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่าเจี๊ยบตัดยางเราทำไม
10: เฮ้ยชื่อเรื่องไม่ค่อยคุ้นเลยมั้งนี
11: ้เออเหมือนมาจากแฟนฉันเนาะหน้าปากกาวอเตอร์ลิลลี่นะคะพีเจเนี่ยเป็นลูกชายไร่องุ่นชื่อดังวันนึงแม่ให้พีเจไปรับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเลออนให้เข้ามาทำงานที่ไร่องุ่นของเขาเขาไม่เข้าใจแม่เลยที่ให้เลออนมาอยู่ที่นี่แต่ว่าพอได้มาใช้ชีวิตด้วยกันจากที่พีเจเนี่ยต่อต้านแล้วก็กลั่นแกล้งเลออนสารพัดก็กลับเพ้อยิ้มทุกครั้งเวลาเห็นเจ้าตัวเล็กที่อยู่ด้วยทุกวันทำอะไรที่เขาเอ็นดูแต่มารู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปแล้วเมื่อน้องของพีเจที่ชื่อว่าพีมหนุ่มตีตัวสูงได้เสนอตัวเข้ามาเดินหน้าจีบเลออนและนี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพีเจที่เห็นตัวเองและน้องชายจีบคนคนเดียวกันเลออนเจ้าตัวเล็ก อยากกลับบ้านทุกวันแต่พ่อแม่ก็สั่งให้อยู่ที่ไร่องุ่นไปก่อนเพราะที่บ้านมีปัญหาในช่วงค่ำคืนที่มืดแต่ยังมีแสงสว่างอยู่ตามต้นไม้พี่เจเห็นเจ้าตัวเล็กนั่งร้องไห้เจ้าตัวรีบเดินเข้ามาหาและจ้องหน้าที่มีน้ำตาไหลเปื้อนเต็มไปหมดแล้วพี่เจเองก็สวมกอดเลออนการที่เลออนคิดถึงบ้านอยู่และร้องไห้แต่ตอนนี้พี่เจได้ทำให้เลออนกลับยิ้มขึ้นมาเพราะหลังจากที่เขาได้ปลอบเลออนเขาก็แกล้งเจ้าตัวเล็กต่อเพราะรู้ว่าเจ้าตัวจะทำให้น้องเปลี่ยนจากการร้องไห้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเลออนใจเต้นและเริ่มรู้สึกดีที่ได้มีคนที่ชื่อพีเจอยู่ข้างกันก็เป็นฟีลหวานๆอุ่นๆไป
10: น่ารักน่ารักไปเหมาะกับสาว
11: ใช
10: ่ไปกันต่อที่เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่า Post It ค่ะนามปากกาชื่อว่ามะเขือเทศเสียงเกมดังลอดผ่านกำแพงมาตั้งแต่หัวค่ำไม้พยายามข่มตานอนจนเกือบตีสามแต่เสียงหัวเราะจากห้องข้างๆก็ยังไม่เบาลงสุดท้ายจึงเขียนโพสต์อิทแปะไว้หน้าห้องถ้าจะเล่นเกมถึงดึกรบกวนเบาเสียงลงหน่อยนะครับเช้าวันต่อมาพิมเห็นข้อความนั้นจึงซื้อขนมถุงหนึ่งแขวนไว้หน้าห้องข้างๆขอโทษสำหรับเมื่อคืนครับเย็นวันนั้นไม้กลับมาเห็นถุงขนมความหงุดหงิดหายไปแทบหมดก่อนเขียนโพสต์อิทตอบกลับรับคำขอโทษครับขนมอร่อยมากเอ้ยเช้าวันต่อมาขนมอีกถุงถูกแขวนกลับมาถ้าอร่อยงั้นถือว่าอันนี้เป็นค่าปรับครับด่าจากนั้นขนม1ถุงก็แลกกับโพสต์อีก1แผ่นจนทั้งคู่เริ่มจำได้ว่าอีกคนชอบอะไรและเผลอรอข้อความจากคนที่ไม่เคยเห็นหน้าจนกระทั่งเช้าวันนึงประตู2บานเปิดออกพร้อมกันมือที่กำลังจะหยิบถุงขนมหยุดชะงักสายตาทั้งคู่สบตากันเป็นครั้งแรกไม่มีโพสต์อิทไม่มีถุงขนมและไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้เหตุผลเพราะคนที่คุ้นเคยที่สุดตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมากลับเป็นคนที่เพิ่งได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกและบางทีการตกหลุมรักใครสักคนอาจเริ่มต้นจากโพสต์อิทแผ่นหนึ่งก็ได
11: ้เอ้ย
10: น่ารัก
11: มีโพสต์อิทเหลือไหมล่ะข้างล่าง37อ่ะเบิร์ด
10: จะไปแปะให้ใครโพสต์อิทอ่ะมีแต่ผู้ชายอ่ะมีหรือเปล่า
11: แปะหน้าผากตัวเองนั่นแหละ
10: เออแปะว่าร
11: ับบริจาคแปะ QR code
10: อะไรอยู่เนี่ย
11: พี่ดาวชวนคุยหน่อยดิ
10: เออชวนคุยว่าอะไรอ่ะคือชั่วโมงนี้นะ
11: เออทำไมอ่ะ
10: เขาบอกว่าเราจะมีหนึ่งแคมเปญที่อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อหมาแม่หมาทุกคนมาร่วมกันดูแลน้องหมาให้สุขภาพดีไปพร้อมๆกัน
11: แคมเปญอะไรไหนเล่าหน่อยสิ
10: นี่ให้น้องถือเข้ามาให้ก่อนเลย
11: นี่น้องพลอย
10: นี่เลยค่ะเป็นแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทนะคะตอนนี้เนี่ยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทค่ะเขามาพร้อมกับ6หนุ่ม proxy นอกจากจะเห็นหนุ่มๆแล้วดีต่อใจก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของน้องหมากันด้วยค่ะ
11: จริงคือเห็น proxy อยู่กับน้องหมาแล้วคือน่ารักมากคือหมาเด็กสุดๆเล่นกับใจมัมมี่มัมหมามากๆเลย
10: และแน่นอนอร่อยและดีแบบนี้นะคะเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทค่ะเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นแบบครบถ้วนเลยนะคะเขาตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยก็จะช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายนะคะถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาเลยและไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนนะคะสมาร์ทฮาร์ทเขามีสูตรให้เลือกแบบครบเลยค่ะเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะคะ
11: แล้วพูดมาขนาดนี้พูดมาเลยดีกว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง
10: ง่ายมากทุกคนสามารถไปหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้นะคะที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับอร่อยและดีแบบนี้ proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
11: ค่ะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
10: แล้วก็แฟนๆค่ะตอนนี้สามารถโทรมาลงทะเบียนกันได้แล้วใครที่อยากคุยกับเจลบอยส์นะคะ02-665-8373แล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงหน้าหนุ่มเขาจะโทรกลับไปหานะจ๊ะ
11: ค่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงหน้าเจอกับ6หนุ่มเจลบอยส์2แน่นอน
12: EFM Fandom Live
13: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: กรอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: จี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาทั้ง10ลองหน่อยทุกคนโยกโยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยกอยกโยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกใกล้ถึงจุดวิกฤตหลังฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นานกว่า2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อเนื่อง2วันเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ทั้งคืนคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
12: หลังจากที่ป้องกันภัยที่มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกทราบอย่างเร่งด่วนว่าระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ราบลุ่มต่ำจึงขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้มีการเตรียมการยกสิ่งของขึ้นที่สูงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับลำน้ำชมพูนั้นเป็นลำน้ำที่รับน้ำหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ตลอดเวลานานกว่า2วันแล้วส่งผลทำให้เกิดน้ำสะสมแล้วหลากลงมาสู่ลำน้ำชมพูโดยเฉพาะจุดวัดน้ำที่สะพานวังหมันหมู่ที่3บ้านชมพูตำบลชมพูขณะนี้อยู่ที่9เมตร58เซนระดับตลิ่งอยู่ที่9เมตร66เซนซึ่งคืนนี้ทั้งคืนทางผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและในเขตพื้นที่อำเภอหัวปางเจ้าหน้าที่จะได้มีการผัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูระดับน้ำซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีน้ำหลากลงมาสมทบอีกในขณะที่หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดชุดกู้ภัยลงไปอยู่ในพื้นที่พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์อีกหนึ่งลำประจำการอยู่ในหมู่บ้านชมพูสุรเชษฐ์ปากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนโดยตำบลบ้านตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ320หลังคาเรือนส่วนตำบลบ้านแก่งและตำบลดงคู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่ตำบลศรีสัชนาลัยพบกำแพงสุดตัวพังเสียหาย1แห่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกสะสมและให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากราชการตลอด24ชั่วโมง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้บาดเจ็บ5รายนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
13: เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากประกอบกับชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวและพังทลายจนเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายหลังเกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถตรวจการลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนและประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอศบเมยเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณจุดเกิดเหตุก่อนเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้ง5รายนำส่งโรงพยาบาลศบเมยเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนและปลอดภัยขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
14: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
18: EFM News
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
20: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
21: E-spiration
19: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
22: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
23: สวัสดีครับผมพีมวิรวิทย์ครับ
24: ผมไม้ณัฐภัทรครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
23: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
25: EFM Fandom Life
19: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
26: เอฟเอ็มแฟนดอมไลฟ์กลับมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอกับหนุ่มๆเจลบอยซีซั่น2นะคะก็ต้องขอบคุณก่อนอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ร่วมส่งความฟินให้กับ EFM Fandom Live ของเรามาโดยตลอดเลยนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตนะคะกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทที่จะชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันเพราะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทค่ะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามนะคะแล้วก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยนะคะพอเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือเฮดช็อปใกล้บ้านค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเล็บอลังการ
0: การจริง
26: แล้วแต่งตัวแบบราชนิกูลมากคุณหนู
1: ไม่นัดกับผมเลย
26: แต่งตัวไม่นัดกับผมเลยนะครับ
1: เ
26: ดี๋ยวให้น้องๆทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับผมแน่ชื่อเซต
4: สวัสดีครับเราเจ้าบอย
5: พี่เซเนาะสวัสดีครับพวกเราเจสเบบี้ครับ
26: เฮ้คือเจลบอยเราแบบอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล
0: ้
26: วแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาอีก2กับเจลเบบี
0: ้เ
26: ออน้องพิมกับน้องไม้ใช่ไหมลูกเป็นยังไงบ้างน้องเคยน้องยังฟังวิทยุอยู่ไหมทุกวันนี้
6: เกิดทันไหม
5: เกิดทันครับ
6: ผมฟัง
5: บ่อยนะ
18: ผมชอบฟังมากเลยแม่ผมชอบฟังแล้วผมแบบ
26: นั่นไงเอาแล้ว
18: ตอนอยู่บนรถด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าผมก็ชอบนะ
26: ครับ
18: ผมว่ามันไม่เหงาดี
26: จริง
6: มีคนคุยด้วยนะลูก
18: ใช่ครับ
6: เห็นไหมล่ะ
26: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมอบแฟนฟิกก่อนนะคะเป็นสิ่งที่แฟนๆเขาตั้งใจรังสรรค์มาให้พวกคุณคือเขาเบสจากพวกคุณ6คนแล้วก็ไปแต่งเป็นแฟนฟิกชั่น5เรื่องที่เราคัดมาเดี๋ยวมอบให้กลับไปอ่านทางบ้าน
6: มีนี่หลายเรื่องที่แบบน่าสนใจจะเอาไปเสนอเป็นบทได้เลย
26: คร
6: ับ ครับผม
26: อัปเดตชีวิตกันหน่อยน้องมาแฟนดอมของเราเมื่อปี68ก็คือประมาณปีกว่า
2: ๆ
26: เป็นนี่นะเป็นยังไงบ้างชีวิตแต่ละคนสุขสบายราบรื่นหรือขรุขระหรือยังไงบ้าง
27: มีความสุขครับ
26: จริงๆคนแรกเลยอ่ะ
2: ตอบเลย
26: คือเดี๋ยวนะสมมุติว่าต่อมีความสุขแล้วทุกคนเงียบอ่ะพี่น่าจะเชื่
2: อ
26: แต่พอต่อมีความสุขครับแล้วทุกคนหัวเราะอ่ะมันดูมีพิรุธพิราบ
27: ก็มีความสุขครับผมได้เจอหน้าพี่ๆทุกวันได้เจอหน้าน้องๆใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันทำให้มีแรงตื่นขึ้นมาทำงานบรรยากาศสดชื่นคร
2: ับเนี่ยแค่นี้ก็ไม่จริงแล้ว
26: ไม่หลบตาใครเลยอ่ะไปได้เรื่อยมองไฟมองฟ้า
27: คนแรกผมไปก่อนเลย
2: ต่อรีบรีบรีบ
27: วิ
26: พี่เล่พี่เล่ว่าไง
27: มีความสุขมากเลย
26: ทำไมทุกคนดูมีความสุขแบบแปลกๆ
27: รู้สึกไม่เหงาเลยครับรู้สึกดีที่แบบว่าได้เจอผู้คนทุกๆวันทุกๆเช้าและทุกๆคืน
26: แต่เราเป็นเอ็กโทรเวิร์ตอยู่แล้วใช่ป่ะ
27: ไม่นะผมว่าผมอินโทรเวิร์ตมากๆเลย
26: จริงเหรอ
27: ใช่
26: เ
2: ขาหล่อรู้แล้วเนี่ย
27: เป็นอินโทรเวิร์ตบ้าง
2: เราเชื่อเลยพวกเราเชื่อเลย
27: ต้องเชื่อสิ
26: เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ะพี่นิวล่ะ
28: ครับก็มีความสุขเหมือนกันครับ
27: แม่
28: แง่ก็มีความสุขไงหมายถึงว่าได้มาเจอน้องๆได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเจอ
27: ตาหน่อยตาหน่อย
28: ไอ้ฮะ
27: มองตาสบตาให้ครบ
28: สบตาอยู่มีความสุขครับนี่ก็ดีคร
26: ับ ค่ะพี่ไปล่ะ
2: ไม่เคยทุกข์เลยครับผมแฮปปี้ทุกวันครับผ
26: ม
27: ตอบเหมือนกันทุก
2: ความจริงคือ
28: ตอบเหมือนกันนะความหมายเดียวกัน
27: คนละแบบ
2: ใช่ไม่มีความทุกข์ซินโนนิม
6: มูลแบบมวลมันแปลก
2: คือช่วงนี้เราก็แบบโปรโมทส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเจอกันตลอดอยู่แล้วตั้งแต่หลังจากที่ถ่ายโปรดักชั่นเจอบอย2ก็เจอกันแทบทุกวันเลยใช่ครับ
26: ค่ะและเนื่องจากมีน้องๆเข้ามาอีก2คนให้พี่ๆรีวิวน้องๆดีกว่าเป็นไงบ้าง
2: ผมพร้อมมากเลยครับรีวิว
26: ขอเป็นรีวิวแบบ before after
6: before after คืออะไรคือก่อนที่จะได้รู้จักกันจนกระทั่งถ่ายจบแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างต่างกันแค่ไหน
28: ถามคำถามเดียวมีน้องๆรีวิวพี่กลับไหมฮะ
26: อะไรลูก
6: ดีไหมหนูอยากรีวิวพี่ไหมลูก
27: ให้น้องรีวิวก่อนนะ
6: พี่อ่ะดี
28: โอเคได้พี่ดาว
6: โอเคเริ่มเลยพี่ดิวว่าไง
28: ก็น้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องพิมพ์เขาก็เป็นคนนี่เป็นน้องรักครับเป็นแบบว่า
2: เดี๋ยวเกินกลัวสวนกลับ
28: ฟิลแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเด็กปั้นเด็กปั้น
26: เด็กปั้น
2: ใครับ
26: ของใคร
28: ก็ของพี่ๆเจบอยทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าก็ได้มีเขาไม่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเพียวมากพี
26: ่
28: มีแบบธรรมชาติมาก
2: ๆเพียวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอะไรก็เหมือนแบบพูดแล้วตาใสแล้วก็คิดแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมีบางวันที่เขาแบบว่าผมหล่อพี่อะไรเงี้ยเหมือนเขาชม
26: เขาไม่ได้มีฟิลเตอร์
28: ใช่เขาไม่ได้เลยเขาคิดอย่างไรจริงๆอะไรเงี้ย
26: เขาก็ไม่ได้กวนด้วย
2: เขาไม่กลัว
28: พิมหล่อไหมวันนี้
27: กูได้
6: น
27: ิ
6: ดนึงนี่กันนิดนึง
26: จริง
28: จริง
26: หลักฐานมันก็อยู่บนหน้า
2: อะไรอย่าง
26: น
2: ั้
26: นจริงเป็นคนเพียวเป็นคนจิตใจบริสุทธ
2: ิ์ใช
26: ่โอเค
28: ค่ะไม้เขาเป็นคนแบบคือไม้เขาเป็นคนฉลาดมากหมายถึงว่าเขาจะเป็นแบบคนเก็บข้อมูลอะไรเงี้ย
2: เราไอ้พิมพ์เหรอ
28: ไม่ใช่คนเรามีเสน่ห์คนละแบบ
26: ตอนแรกถ้าไปไม่ถึงจะไม่คิดเลยนะ
28: แล้วพี่ก็ทำให้ผมเนี่ยเหมือนว่าน้องไม่ก็ไม่เขาเป็นคนฉลาดไงข้อมูลอะไรเงี้ยเขาจะมีหลักการการคิดของเขาอะไรเงี้ย
26: ครับ
28: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
26: ให
28: ้คุณลอง
2: ครับผมก็คือสองคนเนี้ยมันคาแรคเตอร์แบบต่างกันมากส่วนทางกันมากอะไรเงี้ย
28: มายก็จะแบบหนึ่งพิมก็จะแบบหนึ่งแล้วพออยู่ด้วยกันเขาก็อยู่กันได้ของเขานะเขาคุยกันรู้เรื่องได้อย่างเงี้ย
0: พีพีเป็นใจอ่ะ
28: แบบพีใช้หัวใจนำทางเงี้ยไม้คือจะแบบมันวิเคราะห์
0: วิเคราะห์ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
28: อยู่สมองซีขวาซีซ้ายเลยอะไรเงี้ย
7: ก็เติมเต็มกันดี
28: เติมเต็มกันดีครับผมแต่ก็ตลกดีเหมือนกันเวลาเรานั่งดูเขาคุยกันอะไรเงี้ย
7: อยากฟังแบบเห็นภาพเลยอ่ะมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันตลกดีวะไหม
28: คือเหมือนสมมติเวลาพี่ๆเขาบีฟงานอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมายเขาจะฟิลแบบเหมือนฟังแล้วก็แบบประมาณนี้ป่ะครับอะไรเงี้ยพยายามหาคำตอบใช่ไหมฮะส่วนพีมสมมติพี่ๆเขาบีฟงานอะไรเงี้ยก็ถามว่าพีมเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาจะแบบผมทำได้ครับ
0: ที่เป็นคืนนี
28: ้ผมฟังเองผมยังไม่เข้าใจเลยตอนนั้นเฮ้ยทำได้จริงเหรอ
7: ผมทำได้ครับแต่ไม่ได้พูดนะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
28: แต่เขาก็ทำได้ของเขาแต่ว่าเขาจะแบบมีวิธีของเขาอะไรเงี้ยใช่ครับวิธี
7: อาจจะมาจากคนละมิติกับพวกเรา
28: ใช่ครับคนละยูนิเวิร์สแต่ก็ความจริงมันก็ถ้ามองดีๆก็มีความเป็นพวกเราสูงมากคือเหมือนพวกเรากันเองตอนแบบต้องกอดน้องมาแล้วทำตัวเป็นเด็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยพอตอนนี้มีน้องแล้วเราก็ต้องแบบโตขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย
7: โตหน่อย
28: เราก็เลยจะเห็นแบบบางมุมของตัวเองบ้าง
0: ว่าไงพีมหมดดี
7: มาเรียนนิดนึงพีม
28: ด
7: ูนะมีแววกวนเหมือนกันเนาะกวนๆปะ
28: ไม่มีแววครับเขากวนเลยแหละ
8: ไม่ผมไม่กวนเลยผมไม่กวน
7: หมายดูเรียบร้อยมากเลยอะลูก
9: ไม่เป็นอินโทรเวิร์ตครับ
7: เป็นอินโทรเวิร์ตพี่เลออนปะ
8: ใช่ใช่ใช
9: ่ใช่ครับเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกัน
7: โอ้ยแล้วทำไมเวลาฉันพูดกับไม้ฉันต้องเบาเสียงลง
10: ใช่ต้องแบบพูดให้ซอฟตามเสียงเขาเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดู
7: แล้วพีมกับไม้พี่เจอบอยโดยรวมเป็นไงบ้างภาพรวม
8: ไอ้พี่อย่ามองผมแบบนั้นเลย
7: สองเต็มสิบไหมหรือว่าไง
8: ผมให้
28: พี่รักพีมน้อง
8: ผมให้สิบเต็มสิบเลยพวกพี่เขาทั้งสี่คนเขาแบบดูแลผมดีใช่ใช่ใช่แล้วคุณอ่ะ
9: อ
8: ้
9: าว
8: แล้วคุณ
9: ไม่พี่ทุกคนเป็นครอบครัวครับทุกคนเป็นครอบครัวทุกคนอบอุ่นครับ
7: น่ารักจังอ่ะ
9: พี่เขาน่ารักครับ
7: เขาดุไหมลูก
9: เขาไม่ดุครับ
7: เขาแกล้งเราไหม
9: ไม่มีครับ
7: ไม่มีเอากระเป๋าเราไปซ่อนเนาะ
9: ไม่มีเลยครับ
7: กระเป
9: ๋
7: าไปซ่อน
9: กระเป๋าไปซ่อน
7: โอ้ยคลาสสิก
9: เ
7: ลยรู้อ่ะน้องดูแบบอาจจะโดนแกล้งได
8: ้ไม่มีเลยครับไม่ม
11: ีอบอุ่นมากๆเลยอ่ะเราเป็นแฟมิลี่มากๆเลย
28: มีแต่น้อง
11: มองแบบความสัมพันธ์ระยะยาว
7: ยาวประมาณกี่ปี
11: เขากี่ปีเนี่ยไหวเท่าไหร่อ่ะไหวเท่าไหร่
7: เก็ตโอ้ยตายละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีเซตคำถามพิเศษมาให้ลองเล่นกันนะคะชื่อเซตคำถามว่าปักเมนปักใจคนนี้ใช่เลยวิธีการง่ายๆเลยคุณฟังคำถามแล้วก็ถ้าจะตอบใครให้ชี้ไปที่คนคนนั้นแล้วมาดูกันว่าเดี๋ยวแต่ละข้อจะชี้ใครยังไงบ้างนะคะ
10: คร
7: ับ ข้อแรกค่ะเตรียมนิ้วชี้ไปเลยนะคะคุณคิดว่าใครคือเหนือเมนของคุณ1 2 3ชี้ค่ะ
10: ทำไมทุกคนชี
28: ้ตัวเอง
7: เหนือเมนพี่เจชี้ตัวเองเลออนชี้หมายเหรอ
11: เหนือเมนของตัวเองหมายถึง
7: ก็คือชอบยิ่งกว่าเมนใช่ไหมเหนือเมน
10: ใช่
28: มันคือ
11: สำหรับตัวเองเหรอครับ
7: เหนือเมนคือยิ่งกว่าย
11: ิ่งกว่าเมน
7: คือไม้เหรออ๋อทำไมเป็นไม้อ่ะ
11: ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาคล้ายผมดีผมจะรู้สึกว่าผมต้องอ่อนโยนทุกรอบที่มองเขาเพราะว่ารู้สึกเห็นตัวเองอะ
7: แ
11: บบว
7: ่า
11: หลายปีที่แล้วผมก็เป็นนายแบบเหมือนกันแล้วก็พอเข้ามาอยู่ดีๆก็ได้เล่นเจลบอยเลยซึ่งแบบพอเห็นตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าอยากทำให้คนนี้เดินทางที่ถูกต้องอ่ะแบบว่าเหมือนเราเคยเดินหมายถึงว่าเราเคยเดินมาแล้ว
7: คนอายุ40ป่ะ
11: อุ้ย
28: พี่มันจะเริ่มกลายเป็นพี่แล้ว
7: หมายถึงว่าอยากให้น้องจะเดินรุ่งเรือง
11: ใช่อยากให้น้องไม่ต้องเจอสิ่งกีดขวางที่ผมเจอระหว่างทางอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเดินเส้นเดียวกันมาแล้วก็ได้แบบบอกทาง
7: ก็เลยเป็นเหนือเม
11: นมันบรรยายเกินไหม
7: ซึ่งหลายแบบคนก็ตอบตัวเองด้วยนะแต่เมื่อกี้พิมตอบใครครับ
8: ตอบตัวเอง
7: ตัวเองแล้วไม้ตอบพิม
9: ไม้ชี้สแตนดี้ตัวเองครับ
28: โอ้โหว้าวมาเหนือ
0: เลี้ยวเลย
11: เฮ้ยแต่นั้นคือเบบี้นี
9: ่ใช่อ๋อเนอร์เมน
7: ก็คือเบบี
10: ้
7: หนูตอบตัวเองไปชี้ใคร
28: ชี้คุณนิวครับผม
7: ทำไมอ่ะ
28: เพราะว่าเขาเพิ่งเป็นแบบหล่ออนิเมะมาใครจะเป็นหล่อใครจะไปสู้เขาได้ใช่ไหมผมก็ต้องยอมเขา
7: หล่อจริงเขาหล่อจริงเบ้าหน้าเขาฟ้าประทาน
10: อืม
28: โอ้ยชมเยอะครับ
3: ไปเขาลุกไป
28: ครับชมเยอะเลยครับ
26: ข้อ2นะคะถ้าให้เลือกลีดเดอร์ของ Jboy 2คุณจะเลือกใคร1 2 3ไป
12: เฮ้ยพี่ไม่
3: ลีดเดอร์นะคุณคิดใหม่ลีดเดอร์นะ
26: ไม่มันถามเร็วตอบเร็วเลยออนลูกลีดเดอร์นะแล้วพี่ไปอ่ะมีพี่ไปหลายคนเลยทีเดียว
13: ใช่ทุกคน
26: อาจเป็นพี่ไปยกเว้นพี่ไปเองพี่ไปตอบนิว
3: ครับ
12: ไม้ก็ตอบ
3: ไม้ตอบพี่นิว
13: อ๋อมันองศาเนาะนี่ใครชี้ใคร
26: อ่ะงั้นถามคนที่ตอบพี่นิวทำไมตอบพี่นิว
28: ผมรีดไม่ไหวแล้วครับผมพักแล้วฮะผมขอไม่เล่นเท่ๆแล้ว
12: แย่มาก
28: ผมรีทายแล้ว
26: เหนื่อย
28: รีทายแล้วผมขอแ
26: บบปล่อยจอยบ้าง
28: ปล่อยจอย
26: แล้วเพราะเหมือนมาคราวที่แล้วเราก็เหมือนแบบออกทรงแบบแนวๆแบบเป็นพี่ใหญ่นิดนึง
28: ครับผมรีทายแล
3: ้
28: ว
3: โอ้ยเดี๋ยวนะขอโทษนะ
28: ไอ้โอ้โหพี
3: ่ไ
28: อ้อัน
3: นั้นคือแบบโอ้โห
26: เออ
12: เลิศทุกคนแหละ
28: เฮ้ยก็ทุกคนก็มาไกลอยู่นะ
26: มาไกลมาไกลเหมือนกัน
13: แต่ที่ทุกคนเรียกพี่ไปเพราะว่าพี่ไปก็ยังเป็นพี่ไปอยู่เหมือนกัน
28: ค่ะใช
12: ่ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นลีดเขาเหมาะกับการเป็นลีดเดอร์ด้วยกันแบบพวกไอ้พวกที่เป็นแบบข้อมูลอะไรเงี้ย
28: ข้อมูล
12: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนจำแล้วเราก็จะโยนให้เขาตลอดไม่ว่ามันจะเป็นคำตอบที่เขาฟิกให้เราตอบเราก็จะโยนให้พี่ไปตอบดีๆแบบ
3: เขารับจบอ่ะพี
28: ่จบอะไรที่มันเป็นสคริปต์ยาวๆทั้งหมดก็จะเป็นพี่ไป
26: คือเหมือนว่าเขาพึ่งพาได้
28: ใช่เขาพึ่งพาได
12: ้มีสติที่สุด
28: ใช่คร
26: ับแล้วใครที่โยนให้พี่ใครตอบพี่นิวบ้างนะ
3: ผมฮะ
26: เพราะอะไร
3: หัวพี่นิวหัวไวพี่นิวเป็นหัวไวแล้วแบบคือเมื่อกี้มันเป็นคำถามแบบถามไวตอบไวไงก็เลยนึกถึงแบบหน้าพี่นิวก่อนเลยแบบหน้าลือเซะ
28: ยาผมเป็นแค่คนขาดทำออกมาแต่นิวเป็นคนหัวไวจริง
26: ๆใช่เขาเป็นคนหัวไวเหมือนประสบการณ์เยอะอ่ะเหมือนประสบการณ์ชีวิตเยอะอ่ะ
28: ชม
26: ชม
28: อ๋อชม
26: ชมชมข้อต่อไปนะคะข้อนี้นะคะเราให้ทุกคนทำหน้าตาที่คิดว่าน่ารักที่สุดค้างไว้5วิแล้วเหลือบๆดูกันเองให้ครบเดี๋ยวเราจะนับ1ถึง5 1 1 2 3 1 2 3 4 5ก็น่ารักก็คิ้วนะ
13: คิ้วจริง
26: ตัดสินใจเลือก1คนที่คิดว่าคิ้วที่สุด1 2 3เฮ้ยใจต้องแต่น่ารักจริง
3: ใครจะสู้เขาได้พี่รู้ปากเขาสิ
28: เขาชอบทำไอ้หน้า
3: เบี้ยวเ
28: บี้ยวเหม็นเปรี้ยว
3: ใช่ฮะ
26: อะไรนะ
3: หยุดเหม็นเปรี้ยว
26: ใช่คืออะไรคือเบี้ยวเหม็นเปรี้ยวลูก
28: หน้าเบี้ยวเหม็นเปรี้ยว
3: เบี้ยวเป็นตัวการ์ตูนสีชมพูครับที่ยิ้มแบบนี้เลย
26: หรอแล้วเหม็นเปรี้ยวก็คือเป็น
28: ก็เลยเป็นอย่างนี้ใช่
26: เปรี้ยวโอเคไปกันที่อีกหนึ่งข้อคุณคิดว่าใครที่เป็นติ่งสายเปที่สุดกี่บาทก็จะยกให้เมนคนโปรดหนึ่งสองสามคนชี้พี่เจเยอะ
13: ฉันชอบมากเลยอ่ะ
28: เรื่องนี้ผมก็ไม่ยอมคุณหรอกนะ
12: สู้ผมไม่ได้หรอกเรื่องเปร
26: ียจริงปะสู้อะไรเล่าให้ฟัง
3: เขาไม่มีความคิดเรื่องการเก็บเงินเลยถ้าเป็นในเรื่องของการใช่ครับผม
26: ทำไมถึงว่าเขาเปรียให้ตัวเองแล้วเปรียคนอื่นด้วยปะ
3: การเก็บเงินหรือว่าบัญชีการเก็บเงินแบบว่าออมอะไรเงี้ยมันจะหายไปเลยถ้ามีในเรื่องของ
26: เช่นยังไงบ้างแบบวันนี้อยากซื้ออะไรก็กดซื้อเลย
3: ติ่งใครคือจบพีบัญชีหมดเลยทำงานกี่ปีก็ช่างถ้าติ่งปุ๊บจบ
28: ใช่พีเจย่อมจากเปจริงใช่ครับ
3: เปจริ ง
28: โอเคยอม
3: จริง
28: เปจริง
3: เปจริง
28: เปจริง
12: เปจริงว่าแบบติ่งศิลปินคนไหนคือให้หมดเลยจริงพี่
28: โทษนะคุณขโมยเสื้อผ้าผมไม่ยุดเลยนะช่วงเนี้ย
3: นั่นแหละผมเองคนอื่น
12: ไม่เหลืออะไร
28: เ
12: ล
28: ย
12: คุณต้องช่วยทำแน่นอน
28: โอเค
13: เคยเปย์ถึงขั้นแบบประมาณไหนอ่ะพี่นันนึกไม่ออกอ่ะ
26: นึกไม่ออกเลยอ่ะ
12: ค่าน้ำมัน
13: คืออะไรอ่ะ
12: มันโอ้โ
13: หเราไม่ได้ใช่ป่ะ
12: เราไม่ได้
13: โอเค
12: ไม่เยอะ
28: ไม่แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนชอบเซลล์เป็นคนไหนเขาขับไปดูได้เลยนะ
3: ค
28: นเดียวเขาไปได้เลย
12: จริงบัตรรีเซลเป็นหมื่นก็เคยซื้อพี่
28: คนเดียว
13: บัตรรีเซลหนูก็ซื้อก็สู้
12: ก็สู้เป็นหมื่นนั่ง BTS ไปเอาไกลๆก็เคยอ่ะ
13: ก็คล้ายๆไอ้บ้าบินเหมือนกันเน
28: า
13: ะ
28: เขาคือบ้าบิน
12: เลยป้ายไปเยอะเลยป้ายไปเยอะเลย
26: เลยป้ายด้วยซ้ำ
13: เมื่อกี้เป็นเอกฉันท์เนาะโอเค
26: ข้อสุดท้ายค่ะถ้าสามารถเลือกใครก็ได้เป็นพ่ออยากได้ใครเป็นพ่อของตัวเอง1 2 3ชี้ครับพ่อ
3: ในก
26: ัน
3: เองเหรอ
12: ในกันเอง
26: นะ
13: ในกันเองในกันเอง
28: พ่อคือ2คนหรือคนหนึ่งหรือว่า
3: เป็นพ่อหมายถึงว่าเป็นพ่อเราอย่างงี้ใช่มั้ย
13: ใช่
3: พ่อเรา
13: พ่อคนเดียวหรือ2คนคนเดียวเนาะคนเดียว
26: เราจะเรียก คนที่เราเรียนรู้แบบพ่อ
14: จ้าดี
26: โอ้เดี๋ยวนี้คำนี้มันแมสแล้วหรออ
15: ่ะไปอ่ะให้พี่เจเพราะว่าอะไรเพราะรู้เขาจะเป
14: ใช่ครับผม
15: พี่เจชี้น้องไม้เพราะอะไรลูก
27: ผมรู้สึกว่าถ้าผมถ้าไม้เลี้ยงผมเป็นลูกผมรู้สึกว่าผมจะโตมาแบบราชินกุลจะเป็นคนแบบสุภาพแบบครับ
15: ผู้รากอะเนาะ
27: ใช่ครับ
15: เออ
27: ครับผม
16: แล้วพี่อยากให้ผมเลี้ยงไหม
27: ไม่เป็นไรดีกว่
26: าคาแรคเตอร์ชัดจริงคาแรคเตอร์
15: ไม้ชีใครครับ
17: ไม้ชีพีมครับ
15: เพราะอะไรลูก
17: ไม้รู้สึกว่าทำไมเป็นลูกพีมเนี่ยน่าจะแบบมันน่าจะสนุกดีครับดูลุยๆดีตลกดี
15: เออพีมชีใครครับ
16: ผมชี้ตัวเองอีกแล้ว
15: หนูจะเลี้ยงตัวเองเลยใช่ไหม
16: ว่าผมชอบนิสัยตัวเองตอนนี
15: ้นั่นแหละ
14: พี่เข้าใจผมยังพี่เข้าใจ
27: ไหมใช่ไหม
28: พี่นึกออกไหมว่าเขาเป็นคนที่
15: เขารู้สึกแบบนี้เขาก็พูดแบบนี้เขาชอบตัวเองมันผิดอะไร
26: จริง
15: พี่เลชีใคร
20: ชีพี่นิวครับ
15: เพราะอะไร
20: รู้สึกว่าถ้าอยู่ในบ้านที่แบบเขาเป็นพ่อผมอะผมน่าจะเลิศอะหมายถึงว่าเขาน่าจะ strict อะจะ strict ป่ะ strict ดิ
28: ก็
20: strict แต่ต้องเป็นลูกสาวเดี๋ยวใส่วิกให้ไม่เป็นไร
28: โอแบบนั้น
20: เออแล้วมันจะดูมีระเบียบอะรู้สึกว่าน่าจะโตมามีระเบียบ
27: ต้องเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงอะตามใจ
20: เออหรองั้นเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้ชายแล้วจะ
15: แบบกลางวันครับกลางคืนขาก็ได้ป่ะ
20: ลูกต้องเลิศอะลูกผมต้องเลิศอะ
28: เนี่ย
20: ทู
15: บลูกต้องเลิศอ่ะพี่นิวชี้ใครนะลูก
28: ชี้พี่ไปครับ
15: ครับทำไมครับ
28: เพราะว่าเหมือนเคยไปถ่ายรายการเจียวตี้กับพี่ไปเขาไม่เป็นคนพกแบบของสัมมโนครัวทั้งหมดไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเหมือน
15: เป็นมนุษย์พ่อ
28: เป็นมนุษย์พ่อคือยาทั้งหมดกลางพื้นคืนได้ทั้งในสัตว์
15: จริงมาก
14: ใช่ครับท้องเสียไออะไรเรียกผมได้เลยผมมาหมด
15: นี่มันดีนะ
20: ก็เป้าของพี่นิวมีอะไรวันนั้นนะ
28: ใช่ครับ
14: แป้งสีฟันอันเดียว
28: ไม
14: ่พูดเลยขอห้องผมไปเลย
17: มาก่อน
14: มียาสีฟันไหมพี่
15: ยาสีฟันไม่มีแป้งสีฟัน
28: ขออยู่นั่นอ่ะไปยืมอันนี้หน่อยไปยืมนี้หน่อย
15: ดีไม่ขอมีแป้งสีฟันไหมพี่ผมขอใช้ด้วย
28: อันนั้นก็หนักเกินไป
15: อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องซีรีส์บ้างดีกว่านะคะตอนนี้ EP ไหนแล้วนะลูก
28: 2ครับผม
15: EP 2แล้วซึ่ง EP แรกก็จะมีความแบบเหมือนกับไปเคลียร์เรื่องปมต่าง
28: ๆใช่ครับผม
15: เออ
28: แล้วผมขอมีความมีคำถาม
15: ได้ครับกดได้ลูกหนู
26: ได้อะไรกดได้เลย
28: หมายถึงว่า
20: จะได้ยิน
15: ปึ้งเลยอ่ะลองกด
28: เฮ้ยลองก
15: ีเปิดลำโพงให้หน่อย
28: อ๋อเวลาสมมุติถ้าพี่ถามผมก
15: ็ได้แต่ได้ยินมั้ยอ่ะเปิด
28: เป็นไงลงมาโอเค
15: มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสิ่งที่หนูได้ยินในวิทยุ
28: ผมเล่นอยู่
15: เป็นฟิลครับครับอาเจวอย2เห็นว่าแบบซีซั่นนี้จะมีความแบบมีคนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นยังไงบ้างคะเราคร่าวๆเอาไปทำสายตาว่างเปล่าสิลูก
14: ผมกำลังอยากเล่นอยู
15: ่อ๋อกำลังฟังอยู่ว่าต้องซาวไหน
14: อ๋อครับผมก็ความจริงเจลบอย2มันจะมีมูที่พูดถึงความรักมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเรากำลังแบบนำเสนอเรื่องเลิฟสตอรี่อยากเล่นป่ะ
28: ไปต่อ
14: คุณเล่าดีกว่า
28: ไม่ไปต่อเร็ว
14: ผมเล่าเหร
28: อ
14: ครับผมก็เป็นเลิฟสตอรี่นะครับ
15: เป็นเราอยู่แล้วแหละ
14: พูดถึงความรัก
15: ขนาดนั้น
14: ใช่ครับผมจะรีทายแล้วแต่ก็รีทายไม่ได้สักที
28: โอเค
14: แล้วก็มันจะมีเป็น2พาร์ทของเรื่องคือพาร์ทอนาคตที่เป็นเจลส์เบบี้อีก30ปีข้างหน้าแล้วก็พาร์ทของเราในปัจจุบันก็หลังเส้นเรื่องเราก็จะพูดถึงนะฮะเอาอิมแพคคลินิกพูดถึง
28: yeah.
14: ความสัมพันธ์ของพวกเราที่พัฒนาเป็นแฟนกันแล้วเลิกกักแล้วรักก่อนแล้วส่วนเด็กๆก็จะมาหาว่าเรื่องของพ่อเราเป็นยังไงซึ่งมันจะมีพ่อที่เลิกกันใน
27: อนาคต
14: ในอนาคตของเขา
28: ครับ
15: ซึ่งที่สองน้องออกมายัง
14: ออกมาแล้วคร
15: ับ ออกมาแล้วใช่ป่ะ
14: ใช่คร
15: ับ
14: ผม
20: ออนทุกวันเสาร
15: ์ตอนแรกพี่นันดูมาแค่ EP 1ว่าดูไม่ทันตอนแรกก็คิดว่าอ๋อก็คือแค่แบบเคลียร์กันจากซีซั่นที่แล้วเหมือนมีท้าวความนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีการเคลียร์ใจกันเลยใช่ป่ะ
28: คร
15: ับ แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือจะเริ่มดำเนินแล้วว่าเป็นการเล่าจากอนาคตย้อนกลับมาอย่างเงี้ยหรอ
28: ก็คือหมายถึงว่าพอ EP 1มันแบบว่าโอเคเคลียร์เหมือนรวบเขาเรียกว่าอะไรรีมายเรียบร้อยแล้ว EP 2อ่ะมันก็เริ่มเข้าเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็น POV น้องๆที่แบบว่าเล่าเรื่องพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ย
15: อยากตัดมือมากจ้อง
26: คือคนก็คือฮากันนะพอออนไป EP 2นะคะเห็นบอกว่าตอนแรกที่ออนก็จะมีคนมาถามว่าพ่อแบบแต่ละคนแบบหลับใครแล้วเป็นใครกันแน่เขาก็เดาๆกัน
1: แพมแพมอะไรยังไงแล้วมันจะเฉลยอะไรยังไงกันว่าไหน
28: คือมีพี่โทโมก่อนใช
1: ่
28: ไหมพ
1: ี่
28: โทโมแล้วก็ตามมาด้วยพี่ชินคุณวุฒิแล้วก็พี่ทำไทยแล้วก็อีกคนนึง
4: นี่ยาย
1: ยังไม่ออกเนาะยังไม่ออกโอ้โหเกือบไปแล้ว
4: ครับผมเป็นทำไทย
5: ใช่
4: ใช่ครับ
5: ผมได้เป็นพี่ทำไทย
4: คลายมากมาก
28: ผมก็ต้องเป็นพี่ชินชินวุฒิแล้วล่ะ
5: ใช่ครับอันนี้
4: คุณอย่าไปสปอยเขาสิ
1: เอาแล้วใครเป็นพี่โท
28: โมนี่ครับ
4: เลออน
28: เลออน
1: ก็คือที่พูดมาไม่มีถูกใช่จริงทั้งอัน
4: ผมพูดจริงๆพี่โมไม่เหมือนพี่โทโมเหรอฮะผมว่าคล้ายมากเลย accurate
28: ไม่แต่เขารอพี่โนเสียหลังมาออกเล่นอยู่นะ
4: อ๋อ
1: ก็เหมือนจริงไอ้
28: หลังมาออกเล่นอยู่พี่ก็อย่าไปทำให้เขาเป็น
1: หรือเราจะได้เจอพี่โนจริง
26: เอออ่ะรอดูแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์หนึ่งที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็คือ Buzz is
1: 12
26: หมดเลยทั้งวงเป็นยังไงบ้างถ่ายกับ Buzz แบบวุ่นวายไหมหรือว่ามีความปั่นป่วน
5: เครียดมากพี่
26: ทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าเหมือนวันนั้นน่ะมันเป็นซีนที่เราถ่ายคือ3คิวแรกมันจะเป็นผมกับเลออนที่เยอะสุดอะไรเงี้ยแบบถ่ายทั้งวันอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเหมือน Buzz ก็ไปทำงานมาแล้วเขาก็มาเพื่อซีนเดียวให้เราเนี่ยเราก็เลยรู้สึกกดดันมากเพราะมันเป็นซีนที่ต้องติดคอมเมดี้ด้วยแล้วมันก็ต้องแบบ
26: เรา
5: ชื่อแฟนชานเขาให้ครบก่อนถ่ายผมก็เครียดมากเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบถ่ายจริงๆก็ทำได้ครับแบบได้พี่บอสช่วยด้วยได้แบบทางบัสช่วยด้วยที่เขาก็ไม่ได้กดดันเราเลยอะไรเงี้ยแบบให้เราค่อยๆเทคไปได้เลย
26: ปกติเวลาเราเล่นน่ะเราก็จะเล่นแบบแค่แบบรีแอคกับคนหรือว่ากับกองใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือมีแบบ12คนมองเราอยู่เราต้องตื่นเต้นสุดขีดอย่างเงี้ย
5: ใช่12คนแล้วเขาต้องไปเห็นผมกรีดน้ำตาคอใส่เขาอ่ะ ผมก็แบบจริงปะเนี่ย
1: มันก็ออกมาน่ารักมากเลยนะดูดี
26: อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นึงที่แบบว่าแฟนๆเห็นไปแล้วจะมีอะไรอีกไหมที่เป็นเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้
4: มีสปอยเน
5: า
4: ะมีสปอยออกมาแล้วครับวันนี
5: ้ปล่อยเลย
28: อุ๊บอุ๊บเดซี
1: ่เอลี่หรอ
28: ว
1: ัน
28: นี้คือผมมาเห็นรูปในเขามีรูปเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะมีสปอยในไอจีลูกี้ครับพี
1: ่ครับ
28: ก็จะเป็นรูปผู้ผมครับแล้วก็ไปตัดแปะอยู่ที่หน้าของโปสเตอร์ของศิลปินที่มาเป็นเกสให้เราอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ชอบโปสเตอร์นี้เลยคุณเห็นยัง
5: อ๋อคุณเป็นพี่พีพี
4: ไม่อยากเห็นครับไม่ได้
28: ด
4: ูเลย
26: อันไหนอ่ะล
1: ูกเด็ดช้ามากเหมือนกัน
28: นะ
4: ฮะร่างทรายครับ
28: สายนึงครับสายนั่นแหละครับ
4: อ๋ออันนั้น
28: ใช่ครับ
26: อีกอ๋ออันเสื้อฟ้านี่ใช่มันก็เซ็กซี่อยู่นะ
4: ผมให้เลยนะยูชัยพักกับพีเจมาให้โดนเนี่ยผมให้เลย
5: ภาพสุด
4: เ
5: ต็มนะ
4: ผมเ
5: จอ
4: น
5: ี
4: ่ครับผมก็แพ้ขนาด
28: นี้แล้วคุณดูจริตมือผมด้วยดูการกรีดมือนี
4: ่มากเลยอ่ะ
26: ก็ดีออกเลิศออก
1: ได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะ
26: ยังเหลืออีก6 EP เอ้ยใช่ป่ะ6 EP หมายถึงว่าทั้งหมดมี8
28: ใช่
26: ครับเหลืออีก6แบบบอกให้เตรียมตัวเตรียมใจหน่อย EP 3มีอะไรให้เราแบบต้องทำตัวยังไงตื่นเต้นคาดหวัง
4: คือความจริงในทุกๆ EP ก็จะมีแบบเรื่องตื่นเต้นมาอยู่แล้วเช่นแบบ EP 1เราก็จะมีแบบรุ่นเจลสดาร์ดี้มาแล้วพอ EP 2ก็มีวงบัสใช่ไหมฮะ3ก็อย่างที่เห็นว่าอาจจะมีพี่พีพีดังนั้นแบบทุกๆ EP เรามีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดอยู่แล้ว
1: อุ๊ยจริงเพราะฉะนั้นก็คือยังไงดูก็กำไรอ่ะก็คือจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆในทุกๆ EP นั่นเอง
26: ทีมกับไม้หนูเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างลูก
19: ตื่นเต้นครับ
21: ตื่นเต้นครับตอนแรกแอบกดดันนิดนึงครับเพราะว่าแบบให้มาเล่นกับพวกพี่ๆครับก็แบบคนดังอ่ะคนดังเลย
26: ดาราเบอร์ใหญ่
4: อันนี้ฟอร์ใครเนอะ
21: ก่อนหน้านี้ก็ฟอร์พี่เลเพราะว่าเขาเป็น TikToker แบบผมชอบเขามาก
26: แล้วพอได้เล่นกับเขาปุ๊บ
1: อันฟอร
4: ์ลองดู
26: แย่งน้องเล่นนะเนี่ย
21: ยังไม่อันฟอร์ครับ
4: ยังหรอ
26: ยังแต่ว่าไม่แน
28: ่ใช่คำว่าอย่าง
4: ไ
28: ม่ว่า
4: ไม่อันฟอร์ใกล้ละ
21: ไม่อันฟอร์
4: แจ้งลงหน้าเลย
26: ไม่มีทางบล็อกแทนตอนแรกพี่แนนคาดหวังว่าพิมจะตอบว่าแบบสบายมากเลยครับอะไรอย่างเงี
21: ้
26: ย
21: โหเรียกว่าสบายก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามาเล่นเรื่องแรกด้วยผมก็แบบแอบกดดันนิดนึงแต่ก็พอแบบไปมาๆก็สนุกครับพอเริ่มแบบเข้าที่แล้วมันก็สนุกเอนจอยกับการแสดงแล้วก็แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรแบบน
26: ั้
21: น
26: ไม้ล่ะครับ
19: มันเข้ามาด้วยมูดแบบตื่นเต้นฮะว่าแบบเจอพี่ๆครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแบบเราดูเจอวอยหนึ่งมาแล้วเราก็แบบ เห็นพี่ๆเขาอยู่ในจอแก้วอย่างเงี้ย
26: จอแก้ว
20: จอแก้วทีวีโบราณ
19: จอแก้วไอซีก็คือดูแล้วแบบมันก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันครั้งแรกด้วยที่แบบว่าเคยแบบไม้ก็อยากลองแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับลองเต้นแสดงอะไรเงี้ยครั้งแรกหมดเลยก็แต่ว่าภาพรวมก็คือแบบเหมือนสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเต้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
26: อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
19: แต่ว่าในทางที่ดี
26: ฟอร์เลออนหรือเปล่า
19: อะไรฮะ
26: ฟอร์เลออนหรือเปล่า
19: ไม่ได้ฟอร์แค่พี่เลออนครับ
26: ฟอร์ทุกคนเนาะ
19: ไม่ฟอร์พี่พีเจอีกคนนึง
28: ครับพูดเอาใจ
20: นี้ยังไง
26: แล้วพี่ใหญ่ข้างหน้าคุณอ่ะ
19: ผมว่าผมฟอร์พี่ไปผมว่าไม่
28: อ้าวแล้วเว้นผม
20: ไม่ฟอร์พี่นิวเลยฟอร์พี่นิว
28: ไม่ผมอ่ะเป็นโดนแกล้งอยู่ผมโดนน้องๆแกล้ง
19: ไม่แต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนว่ากลัวว่าแบบจะหลุดว่าแบบใครเป็นเจลเบบี้เงี้ยมันก็ได้อันฟอร์ไปหลายคนอยู่
28: แล้วตอนนี้ฟอร์กล
19: ับ
28: ย
19: ัง ฟอร์ครบแล้วคนแล้ว
26: มีการทวงด้วย
0: โอเค
26: ถ้าไหนๆวันนี้ก็คือมากันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวอยากจะเห็นแก๊งนี้เต้นสักฮุกหนึ่งกับเพลงหล่ออนิเมะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะมา
0: เราจะเปิดเพลงด้วยเน
28: า
0: ะ
28: ตอนนี้มันต้องยืนนะครับพี
26: ่ได้เลย
0: สิลูกได้เลย
26: ผู้พี่นางกาอะไรก็ได้เลยลูก
28: พร้อมเลยนะ
20: พร้อมเลยผมจะแย่งเพลงคุณละ
26: เฮ้ยเราหาช่องไฟกันเอาเองนะลูกด้านหลังมุมสวิงกว้างไหมเพราะว่า
28: อีกช่องทาง
26: รุ่นพี่ด้านหน้าคือตัวใหญ่มาก
19: ยังอยู่กับสแตน
28: อ
19: ่
28: ะ
19: ตอ
28: นนี้
26: อ่ะเพลงพร้อมนะคะโอ้น่ารักจัง
20: นั่นรู้ป่ะอย่างสแตนนี้มาเต้นเนาะ
26: โอเคถ้าพร้อมแล้ว
19: สแตนนี่ตัวเอง
26: เฮ้ยเขาอุ้ยเจ๋งว่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3มาเขาได้ยินมั้ยนะ
28: อย่างนี้นะคร
26: ับ
28: เน
26: ี่
28: ย
26: แป๊บนึงนะแป๊บนึงเราต้องทำงานกันคนละห้องลูก
20: ใจเป็นหรออ
26: ุ้ยแป๊บนึงนะลูกนะมายังมาไหมเบิร์ดเพลงมายังอาจจะต้องให้วิ่ง
28: วอร์ม
19: ต้องวอร์มก่อน
26: อาจจะต้อง
28: ระหว่างนี้เรายืดเส้นยืดสายก่อน
26: ได้ได
28: ้ทีนี้เราใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนครับผม
26: จะคอยดูเลยใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนฉันจะอยากชอบเอเนอร์จี
28: ควรย
26: ่
28: อไหมคร
26: ับ
28: ย
26: ่
28: อ
26: ย่อ
28: ยืดชัชโทครับ
26: หนูต้องปรับตัวเยอะไม่ลูกมาทำงาน
28: แล้วจะล้างท้อง
26: โอเคหนึ่งสองสามหกมาค่ะไม่ได้จะใครก็เอาแต่ตื่นผมจะหล่อดื้อแต่เกี่ยวถุงมือเข้าใจมันซื้อคะแนนได้ชื่ออยู่
28: Everybody let's go

0: านเนี่ยทำไงไม่รู้หล่ออย่างกับโกโจซาโตรุหล่ออนิเมะเป็นแม่แห่งชาติชาตินี้ชาติไหน
1: นอนไม่หลับกันแล้วมั้งเนี่ยสำหรับการแสดงนะคะ
2: ยิ่งใหญ่อลังการและเต็มที่มากโอเคแต่ว่าน้องๆทุกคนจะยังไม่ได้พักหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนอนจะได้เล่นเกมกันเกมของเราชื่อเกมว่า Jail Boys Fan Check เปิดโหมดติ่งแฟนนะคะเราจะมีเกมที่เกี่ยวกับการปลุกพลังความเป็นติ่งในตัวคุณออกมา
1: อันดับแรกเดี๋ยวให้จับเป็นทีมละ3คน
2: ทำไงดี
1: เลือกทีมตัวเองก่อนว่าเราจะ
2: 4, 6.
1: อยู่ทีมไหนกับใครอย่างไรบ้าง
2: โอ้น้อยออกง่ายง่าย
3: ตามนี
1: ้แบ่งครึ่งนี้เลยไหม
4: ตามนี
2: ้ก็ได้นะทุกคนเห็นด้วยไหมคะ
5: ได
2: ้โอเคตามนั้นเลยครับ
1: ตามนั้นคือตามไหนนะ
2: ตามนั้น
5: นี่ครับ
1: ตามนี้เราต้องมานั่งด้วยกันไหมเบิร์ด
2: ควรจะแบบว่านั่งด้วยกันไหม
1: นั่งขอสลับที่นั่งนิดนึงนะคะ
2: โอเค
6: มา
2: น่ารักโอเคตั้งชื่อทีมด้วยดีกว่าทีมด้านล่างชื่อทีมอะไรดีครับ
6: ทีมอะไร
4: ไป
7: มันเป็นพยัญชนะหมด3ตัวเลย
8: โกโจซาโตรุ
1: โอเค
4: โกโจซาโตรุ
1: ด้านหลังค่ะ
6: เอาเลยพี่ว่าพิมพ์น่าจะมั่นใจในคำตอบของตัวเอง
9: ชอบ
1: ปอดโยน
6: ว่าถ้าเสนอ3คนพิมพ์จะมั่นใจในตัวเองมากที่สุด
8: ผมกำลังประมวลผลอยู่ครั้งหนึ่ง
6: มีแค่ชื่อพิมพ์อะไรก็ได้นะทีมพีม
4: พีมออกมากครับพีมออกสุดๆเลยลอง
1: พีม
8: พี่ผมลอยหมดแล้วเนี่ย
1: มาพีมต้องมาแล้วลูก

0: ไหนรู้คำตอบว่ามันหมายความว่าอะไรให้รีบยกมือขึ้นแล้วก็ตอบได้เลยว่ามันแปลว่าอะไรเนาะอ่ะคำแรกค่ะคำว่าเป็นลิงทีมพิมพ์หล่อสุดใช่ป่ะพิมพ์หล่อสุดคนเดียวอ่ะตอบว่าอะไรคะ
1: มันแบบฟินมากอะไรเงี้ย
0: ยังไม่ถูกค่ะใช่ป่ะถูกวะ
2: ก็จริงๆก็ได้อ่ะ
0: เอาได้เหรอโอเคโอเค
2: อาการมันเป็นลิงมันจะเป็นยังไง
1: อาการคือแบบเวลาฟินมากมันก
3: ็อ๋อเหรอแบบว่าเหร
0: อมันแปลว่าอย่างนี้โอเคพี่หล่อสุด1คะแนนค่ะ
2: ที่พี่หล่อสุดได้ไป1คะแนนนะคะ
0: โอเคอ่ะโอเค
2: เวลายกมือให้พูดชื่อทีมก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วข้อคำที่2เมื่อก่อนณเดชยาย่าก็แบบนี้แหละ
1: ทีมหล่อสุดครับ
2: อะไรอ่ะ
1: คือเหมือนเห็นภาพณเดชยาย่าสมัยก่อนที่แบบเมื่อก่อนเขาจะรักกันอะสตอรี่ประมาณนี้แหละ
0: เออ
1: รักกันแบบนี้แหละ
3: เฮ้ยคุณเก่งว่ะ
1: โอ้การบ้านทำมาเยอะ
2: ว่าเขาอยู่ใน X บ่อยด้วย
0: ถูกนะคะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงสุดท้ายก็เป็นแฟนกันคำที่3ค่ะมื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: ไอ้โกโจซาโตรุ
3: โกโจซาโตร
0: ุแปลว่าอะไรครับ
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
0: ่เป๊ะเป๊ะเลย
2: โอเคข้อที่4ทุกคนเงียบ
1: ไม่ได้ถึงหล่อสุดครับ
2: ทำไมยังไงครับ
1: คือไม่รับความเห็นต่าง
0: เ
1: ป็นแบบนี้เท่านั้น
0: อ๋อใช่ป่ะอ่ะได้
2: โอเค
0: ครั้งต่อไปค่ะพูดแบบไม่ชิป
3: โกโจซาโตรุชิปครับ
0: ใช่
5: ไม่เป็นไรพี่
2: คำที่6
5: ชิปหล่อคร
2: ับใครเข้าใจก็เข้าใจเลย
3: โกโจซาโตรุ
2: พี่หล่อสุดก่อน
3: พี่หล่อสุดโอเคโอเค
5: ชื่อมันไม่น่าพูดไงพี่หล่อสุดครับอะไรนะครับลืม
2: ใครเข้าใจก็เข้าใจเลย
5: อ๋อเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยอันเนี้ยคือมีเคมีนะถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจเลยก็ถึงพี่หน่อยหน่อย
0: คำต่อไปค่ะไม่อร่อยยินดีคืนเงิน
3: โกโจซาโตรุ
6: ชื่อตัวเองจะแย่งพูดพีเจหล่อสุดเหรอพี่เหลีย
1: ว
6: เลย
1: โอ้พี่ไม่กล้าสู้พีมหรอก
2: พี่ดิวตอบว่าอะไร
0: ทีมหน้าทีมหน้าได
3: ้อะไรนะครับขออีกที
2: ไม่อร่อยยินดีคืนเงิน
3: ก็แบบให้เหมือนมาลองชิมดูก่
0: อ
3: นถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ลองชิมแบบคู่ฉันดูอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: รับประกันเลย
0: ได้ถูกค่ะ
2: อันสุดท้ายปะมากเลยอ่ะงง
0: แต่คำนี้นี่ว่าทีมพิมพ์สุดหล่อหล่อสุดจะตอบถูก
2: โอเคคำที่8นะคะไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
2: อะไส้ดิบ
5: นี่ลึกมากเลย
4: ไส้ดิบ
2: ไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
2: ไส้สติฟ
3: ไส้ดิบเฮ้ยไส้ดิบ
5: พิมพ์ล่าสุดคือเป็นคู่ที่เมเตี้ยกว่าเค
0: ก็คือส่วนสูงต่างกัน
5: หรือว่าแบบฟินไซดิฟอะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
0: ได้ถือว่าถูกค่ะ
6: เก่งไซ
2: ส์เหมือนแบบส่วนสูงเขาต่างกันแบบเขินจังเลยมาจากคำว่าไซส์ดิฟ
3: อ๋อโอเค
2: กลายเป็นไซดิฟ
5: คนไทย
4: อาหารอีสาน
5: ไซ
6: ดิฟ
5: หิวเป็นหิว
2: หิว
6: จริงหิวเลย
3: อัปเดตแพททุกวันเลย
2: เออจริงคนไทยมาไปเรื่อยไง
0: อ่ะเกมที่2เกมต่อไปนะคะที่เปลี่ยนเกมแล้วชื่อเกมว่าไอเทมสายติ่งเดี๋ยวเราจะมีรูป1รูปนะคะซึ่งในรูปนี้จะประกอบไปด้วยไอเทมที่สายติ่งจะต้องพกอยู่7อย่างโดยที่แต่ละทีมอ่ะจะสลับกันเปิดทีละแผ่นป้ายแล้วก็ทีมไหนทายได้ก่อนก็ทายเลย
3: คร
0: ับใครได้คะแนนมากกว่าก็ชนะไปนะครับ
3: โอเคครับ
0: อ่ะทีมเมื่อกี้ทีมใครชนะนะ
5: ทีมพ
0: ิ
5: มพ์ส
0: ุ
5: ด
0: หล่อหล่อสุดงั้นคุณได้เลือกก่อนคุณจะเอา
6: เมื่อไหร่เปลี่ยนชื่อทีมเป็น
3: ว้าวใช่ไม่เอาดิชื่อดีตายใช่ไหมล่ะพิม
0: พ์สมมติว่าหนูอยากจะเปลี่ยนหนูอยากเปลี่ยนเป็นอะไร
3: พี่ขอ
6: เถอะเป็น PJ เลพิมพ์หล่อสุด
5: ไม่ได้ชื่อไม่ได้ยาวเดิมไม่ได้ต่อ
3: ก็ต้องคุณแล้ว
0: เลือกเบอร์ไหนคะ
6: โอเคโอเคโอเค
1: ผมเอาเบอร์7ละกัน
0: เบอร์7นะคะเบอร์7เบอร์7นะคะทางบ้าน
2: อุ้ยง่ายมากอันนี
3: ้พิมพ์หล่อสุดครับ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยพิมพ์ชื่อโคจบเรารู
5: ้พิมพ์ผมได้ตอบ
0: ป่ะพูดชื่อทีมผิด
3: ผมไม่อยากพูดชื่อนี้ผมขอยกนะผมขอพูดชื่อ
5: เราได้ตอบนะ
3: ฮะ
5: เราได้ตอบนะ
3: กด

0: สาตรู
1: เด
0: ี
1: ๋ยวก่อนนะทีมคนที่เปิดป้ายได้ตอบก่อนใช่ป่ะทีมสุดหล่อ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: หนูว่าเป็นอะไรครับ
3: เป็นพัดลมแบบพกพาครับ
1: พัดลมพกพาถูกต้องค่ะทีมโจโจตรู้มา
0: โจสาตรู้ครับ12ก็ได้ครับ
1: 12ค่ะ12ก็คือ
0: กล้องถ่ายรูปครับ
1: กล้องถ่ายรูปถูกต้อง
4: ผมเอาเอ้ยพี่ก่อน
3: เอาเลยเอาเลย
4: พี่เอาเลย
3: เอาเลยพี่มั่นใจ
4: ผมเอา10ครับ
1: 10 10พอได้ไหมพอทราบไหมคะ
3: พิมได้พี่มั่นใจในตัวพิม
4: Was
1: Was
5: Was
3: พี่มั่นใจในตัวพิม
4: Lisbon Lisbon ครับ
1: Lisbon ยังไม่ใช่ค่ะนี่นะคะรูปที่10นะคะอ่ะเบอร์ต่อไปเอาเบอร์อะไรดี
0: อ๋อโอเคเอา6ก็ได้ครับ
1: 6ก็คือตายแล้ว
0: ทีมสุดหล่ออ ๋
1: อ
0: โ
1: อเค
4: ยาดม
1: ยาดมถูกต้องเหลืออีกกี่อย่างครับพี่เบิร์ดเหลืออีก4อย่างมา
5: เหลือแค่4อย่างครับ
3: เลยพี
0: ่ทีมส
3: ุ
0: ดหล่อ
3: ถ้าไม่เปิดได้ไหมครับหรือต้อง
1: ผมจะทายเลยโดยไม่ต้องเปิดหรอ8
3: tissue
1: Tissue.
3: Yes.
1: That's correct.
5: ถูกต้อง
1: ถูกค่ะ
5: ก็ใส่ดวงแล้วนะหลังจากนี้
0: สอง
5: ค
0: ่ะอะไร
4: สอง
1: สองนะคะ
4: มันเป็นพันลมอยู่ข้างกันหรอ
0: มันเดียวกันแล้ว
4: ทำไม
0: มันเป็นพันเดียวกัน
4: อ่ะมันอยู่ข้างกัน
3: ลองทายว่าสายสุดมีอะไร
1: อ่ะแต่ลองตอบมาดู
5: อะไรวะ
1: เป็นไอเทมที่ติ่งต้องมี
0: สายสุดเนี่ยหมายถึงว่าเราลอง
1: จากภาพที่ได้จากการประมวลผลของเรา
0: เออลองไหมอ่ะไม้
4: ลองตอบไหมบงครับ
1: บงถูกไหมคะมีไหมคะบงไม่มีนะคะ
3: ต้องมีโฟโต้การ
5: ์ดพิมพ์หล่อสุดไปลูกเอาไหน
4: เอา15ครับ
1: 15
3: น
5: ี่อะไรอ่ะอุ๊ย
4: โอ้ตายโอ้ยผมรู้แล้ว
1: อ๋อ
4: คร
1: ับ
4: พี่สอนเลยครับเอ้ยเอ๊ะมันสอนเป็นเลยส
1: ุดบอกว่า
4: สอนหลุด
1: บอกว่า
4: ฮัทครับฮ
1: ัทมีไหมคะมีค่ะทีมสโตโจซาโตรุ
0: 9
1: ฝั่งนี้บ้างไหมเอออุ้ยอ๋อ
0: โกโจซาโตรุ
1: ครับ
0: ร่มครับ
1: ร่มถูกต้องค่ะครบแล้วปะอ่ะเหลืออีกหนึ่ง
3: อันนั้นคืออะไร
1: เอออะไรอ่ะพิม
0: พ์14พิมพ์14พิมพ์ลองดู14
3: ลองดูพิมพ์มั่นใจในตัวพิมพ์
4: 14ครับ
1: 14นะคะ
3: มังไม่รู้อีกพิมพ์สุดหล่อครับพิมพ์หล่อสุดครับ
5: มันคืออะไรวะเฟรมการ
4: ์ดยี่ต่อเลย
3: อ๋อเฟรมการ์ดครับ
1: เย้และทีมที่ชนะคือพิมพ์หล่อสุดครับ
0: เย้ที่ชนะเพราะว่าชื่อทีมล้วนๆเลยนะเนี่ย
3: ใช่ไงใช่ไงแฮชแท็กวันนี้พิมพ์
0: หล
3: ่
0: อส
3: ุ
0: ด
5: ไปกันต่อที่เกมที่3นะคะเกมนี้ชื่อเกมว่าถ่ายโลโก้เราจะมาทดสอบความติ่งเจลบอยส์กันโดยที่เราจะมีโลโก้ทั้งหมด3เซตให้ทายว่าอันไหนคือโลโก้จริงจะมีความยากทั้งหมด3ระดับนะจะมีง่ายกลางแล้วก็ยากจะมีเวลาให
3: ้
1: ใช่ที่เกี่ยวกับเจลบอย
5: ต้องแล้วก็จะมีเวลาให้พิจารณาโลโก้แค่30วินาทีนะคะแล้วก็ประชุมท
0: ีมโหยากแล้วอันนี้ยากเลย
5: ให้เลือกมาแค่
0: 1คำตอบนะอันนี้แย่เนี่ย
5: เดี๋ยวพี่ๆจะนับ1 2 3แล้วค่อยตอบพร้อมกัน
1: ค่ะ
5: โอเคนะ
1: อ
5: ่
1: ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วโลโก้ที่1เริ่มค่ะ
0: โอ้ย
5: ว้ายยาก
3: พิมพ์หลอดสุดครับ
1: พิมพ์หลอดสุดตอบว่า
0: แล้ว
5: แต่ไม่ว่าเรื่องเราต้องพูดพร้อมกันเราต้องประชุมและพูดพร้อมกัน
4: ไม่ช่วยไม่ได้แข่งกันใช่ไหม
5: แข่งกันลูก
1: พูดพร้อมกันสองทีม
0: ครับผมพูดพร้อมกันตอนนี้ตอบไม่ได้นี่มีผลต่อตำแหน่งนะเนี่ยมีผลนะเนี่ยตอบไม่ได
1: ้คนเอาไปตอบ
5: ใครจะตอบก่อนแล้ว
3: ได้ครับ
5: พิมพ์หล่อสุดเมื่อกี้อะ
3: สองครับ
1: สองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
5: เออยากเหมือนกัน
0: ไม่ผิดผิดยะอุ้ยเริ่มใจ
3: กลัวจังเลยอะ
1: และโลโก้ที่2ค่ะ
5: อ
1: ัน
5: น
0: ี้
5: จะยากขึ้นมาอีก
3: โอเคได้ครับ
1: ห
5: ้าเอาเป็นว่าถ้าตอบได้เรายกมือเลยป่ะโอเคถ้าตอบได้เรายกมือเลยนะครับ
0: ครับ
5: 1บอกชื่อทีมนะครับ2 3วาย
0: เฮ้ยแล้วเพลงผมด้วย
5: เพลงหล่ออนิเมะนะคะ
2: ทีมหล่อสุดครับ
5: ทีมหล่อสุดตอบว่า
0: พี่เจ๊ทำแบบนี้พี่เจ๊พี่เจ๊ทำแบบแย่ง
2: ผมให้พี่ผมให้พี
0: ่ครับพี่เจ๊ลองตอบมาก่อนสิ
5: ตอบพี่เจ
2: ๊หนึ่งครับ
5: หนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: คุณโจคาตลูก
5: ตอบว่า
0: สองครับ
5: ผิดค่ะ
0: คุณโจคาตลูกครับ
2: ห้า
0: คุณโจห้าครับ
5: ตอบว่าห้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อ
2: เฮ้ยผมเล็กหนึ่ง
5: นะแต่เราตอบถูกต้องนะและโลโก้สุดท้ายอันนี้ยากสุดนะคะหนึ่งสองสาม
2: โอ้ตาย
0: เฮ้ยโกโจซาโตรุครับ
5: โกโจซาโตรุตอบว่า
2: สี
5: อ่ะแล้วบอก
0: ไม่มี2ไม่4ก็8
2: ใช่อ่
5: ะตอบมา1อัน
0: 4ครับ
5: 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะโอ้ยทำไมง่ายอ่ะ
4: คือเอาจริงๆอ่ะคือพี่ยกมือก่อนนะแต่คือพี่ไม่อยากพูดแล้ว
2: ไม่อยากพูดชื่อมึงไม่ต้องรู้สึกผิดเดี๋ยว
5: ป้
2: า
5: ต้องเสียสละด้วย
2: อ
5: ัน
2: น
5: ี้
2: ม
5: ัน
2: ไม่ใช่แค่เกม
5: พีมแล้วจริงจังว่ะ
0: พีมฟังพี่พีมต้องมั่นใจไปต่อ
2: พีม
5: เจอเกมสุดท้ายเนาะเมื่อกี้โจโจซาโตรุชนะนะคะเกมสุดท้ายชื่อเกมใบ้คนละคำเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะจะให้แต่ละทีมเนี่ยเลือก2คนใบ้1คนทายอ่ะเลือกก่อนใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนทายสองคนใบ้หนึ่งคนทาย
0: สองใบ้ใบ้คนสองคนใบ้หนึ่งคนทาย
5: ใช
0: ่ใช่ไม้ทาย
5: ไม้ทายนะตีไม้ทายทีมหลังใครทายคะสองคนใบ้หนึ่งคนทาย
4: สองคนใบ้
2: ถึงห้าจังหวะให้น้องไทย
4: น้องไทย
5: เป็นน้องไทยทั้งคู่โอเคก็คือเดี๋ยวเราจะมีคำศัพท์ที่เป็นโจทย์เนี่ยให้หนึ่งคำโดยที่คนทายจะไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นคือคำว่าอะไรคนใบ้จะต้องเอาคำตอบนั้นน่ะมาตั้งเป็นคำถามเช่นสมมติว่าโจทย์คือคำว่าไก่คนที่ใบ้สองคนน่ะก็จะต้องสลับกันพูดให้เป็นคำถามพี่แนนก็จะพูดว่าเป็นพี่ดาวพูดว่าสัตว์มี
6: สอง
5: อ่านสี่อัน
6: พร้อมมี
5: ใจเย็นไม่แล้วเขาลุ้นไปด้วยเป็นเอาใหม่เป็นสัตว์มี
6: ล็อกปีก
5: ลอง
6: กุ๊กตอน
5: เอาสัตว์คืออ ย่าส่วนตัว
0: กดอะไรกัน
5: บ
0: ้าง
5: อะไรแบบนี้เป็นต้นคำตอบคือไก่แต่หนูห้ามทายให้มันมีคำว่าไก่ห้ามใบให้มันมีคำว่าไก่เข้าใจยัง
2: ตาย
5: เคยเล่นอยู่แล้วเคยเล่นอยู่เห็น
6: โอเคบอกกติกายังยากเลย
5: เออจริงเดี๋ยวก่อนนะหูคำแรกยากว่ะ
2: กิน
5: คือยังไงคนทายต้องหลับตาก่อนเนาะคนทายหลับตาก่อนลูก
2: คนทายเหรอครับ
5: คนทายหลับตา
0: อันนี้ทีมไหนก่อนครับ
2: คนไทยหลับ
5: ทีมหน้าก่อนนะคะอันนี้คือคำศัพท
6: ์โอ้ตาย
4: ไก
5: ่ยังลูก
2: เราให้พิมพ์
5: คนดูรู้ได้ไหมได้ดิ
6: คนดูรู้ได้
5: คนดูทราบไว้นะคะ
0: ไม่เข้าไทย
5: ใช่
0: กำอ่ะ
4: นี่คือผมฟังเลยนี่คือผมลืมตาได
5: ้ได้แล้วลูก
6: ถ้าพร้อมแล้ว
0: ครับ
6: คนละพยายามเท่านั้นนะคะ
0: คร
6: ับ เริ
0: ่
6: มคร
0: ับ เป็น
4: ต
0: ะฐาน
4: ที่ผมไม่รู้ว่าไม่ใช
0: ่จัด
2: ทำไมเขาเรียกยังไง
4: สยาม
6: ไม่ใช่ครับ
0: คอน
5: เออ
0: เสิร์ต
4: อิมแพ็ค
6: โอ้พูดให้เต็มอ
4: ารีนา
6: เย้เย้อีก
4: อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี
6: เย
2: ้ครับ
5: คุณเชื่อแล้วว่าคุณเป็นมันสมองของแบบว่าทีมจริง
0: ใช่ครับ
5: เอออ
0: ะไรนะพี
2: ่ยอมพี
5: ่เดี๋ยวเราขอเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อเวลาหมดนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: สวัสดีครับ
9: พี่เจมส์ฮิดอนครับ
10: เลอันบร็อกโคครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: Is that good?
13: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีครับ
13: ผมไป้มณภูมิครับ
14: ผมนิวชภัทรครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Fandom Life
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
17: ส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปฟังข่าวทางวิทยุก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายการยังมีต่อทางออนไลน์นะคะ
15: EFM Fandom Live
16: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
17: ล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่ค้างคาเอาไว้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่ว่าให้โจทย์อีกข้อนึง
18: โอเค
17: น้องไม้หลับตาครับและนี่คือโจทย์ของคุณค่ะ
19: ดูด้าน
17: ทางบ้านนะคะ
19: อ
17: ัน
19: นี้ยากกว่าเมื่อกี้
3: อันนี้ยาก
18: ยาก
17: โอเคถ้าพร้อมแล้วน้องไม้ลืมตาได้ค่ะ
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ2บริษัทเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะล้นตลิ่งภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเผยสกายไลน์และ TNG Global บริษัทเอกชนชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยชี้ไทยมีโลเคชันที่ดีเชื่อมต่อธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและทั่วโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่สกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและ TG Global บริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกและได้นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงต่อภาคธุรกิจนิวซีแลนด์โดยเน้นย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่แต่สามารถเป็นทั้งฐานการลงทุนฐานการผลิตและประตูเชื่อมธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลกรัฐบาลจึงต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการหารือสกายไลท์เอ็นเตอร์ไพรส์นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนมายังประเทศไทยโดยไทยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจรูปแบบใหม่ขณะที่การหารือ TNG Global บริษัทแสดงความสนใจในฐานการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้บริษัทพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าทั้งสองบริษัทมั่นใจในศักยภาพของไทยเพราะเขาตัดสินใจว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าขณะที่สกายไลน์ก็นำแบบแปลนมาให้ดูแล้วแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ของไทยสรัตน์เนตรพิพัฒน์รายงานครับ
3: จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชมพูตลอด24ชั่วโมงขณะที่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่ราบลุ่มในขณะที่ป้องกันภัยยังส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นเซลบอร์ดแคสไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มช่วงก่อน1ทุ่มวันนี้ว่าระดับน้ำในคลองวัตยมตำบลวัตยมถึงคลองเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณหมู่1ถึง7ตำบลวัตยมหมู่1หมู่3ถึงหมู่6ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านรับน้ำต่อจากบ้านชมพูบ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดมีการออกมาตรวจการระดับน้ำกันทั้งคืนเช่นกันสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เดี๋ยวจะมีแฟนซีที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอยากถามว่าทุกคนอยากแบบ ไปเที่ยวหรือว่าอยากกินอะไรที่เชียงใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
10: อ๋อ
1: จริงๆผมมีนะผมรู้สึกว่ามันมีความฝันหนึ่งคือผมอยากพาทุกคนซิ่งขึ้นดอยแบบผมขับรถขึ้นดอย
10: แล้วลงไหมอ
1: าจจะไม่
11: เดียว
12: เอาปะได้ผมไปกับคุณอยู่แล้วไปกับคุณอยู่แล้ว
1: ก็เปิดหมวดสปอร์ตอะ
11: รถเดียว
12: รถคุณเลยเหรอ
1: รถแม่ผม
11: สุดสุดโอเค
10: ซิ่งขึ้นดอยแล้วมีใครอยากไปไหนอีก
13: ผมอยากไปกินอาหารเหนือครับ
10: ชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหม
13: ผมชอบกินลาบ
10: อุ้ยอุ้ยลาบเหนือมันหาอร่อยอร่อยยากเน
1: า
10: ะ
1: พี่ลาบเราไม่เหมือนกัน
13: ลาบ
1: เขาคือลาบดิบแบบ
10: ลาบลู
1: กแบบคั่วกับเนื้อสดสด
13: คือลาบก็จะเป็นแบบเป็นของแข็งใช่ไหมครับแต่ลูกก็จะเป็นแบบน้ำ
10: ไม่เหมือนกันจริงๆด้วยว่ะฉันกินลาบคั่วเขากินลาบลู่ใช่ปะ
1: ใช
10: ่โอเคคุณฝ้ายหาให้ได้นะ
14: ค่ะ
10: มีใครอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับขออีกสักหนึ่งคำตอบมาก
12: ินไหม
10: หรืออยากทำอะไรที่เชียงใหม
15: ่ผมอยากไปไหว้พระขอพรนะ
10: อยากไหว้พระขอพรใช่เขาจะมีวัดดังๆเยอะนะ
15: ใช
10: ่
15: ชอบอากาศด้วย
10: ครับอ๋อคุณฝ้ายมีอะไรอยากอวยพรน้องๆไหมคะส่งท้าย
14: ก็ชอบซีรีส์เดอะวอยซ์มากๆตั้งแต่ซีซั่น1ก็จะติดตามซีซั่น2ขอให้ซีซั่น2ดังๆเลยค่ะ
12: ขอบคุณมากครับ
10: ไม่เหมือนก
12: ัน
10: นะ
12: ให้อร่อยครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: ข้าวเยอะนะขอโทษนะครับ
10: ทานให้อร่อยนะชอบว่ะน้อง
1: เขาคิดจริง
10: จริง
1: จริง
10: เขาเกือบพูดชื่อเขาเกือบพูดที่อยู่เขามาแล้วเมื่อกี้
11: เขาพูดเล็กที่บ้านนะ
12: พูดไป
10: ฝากซีรีส์หน่อยดีกว่าแล้วก็เพลงประกอบด้วยค่ะเดี๋ยวมีรวมพลข้างล่างด้วยใช่ไหม
12: ครับผม
16: คุณพีเจครับ
12: ครับ
1: ผมก็ฝากซีรีส์เจ้าบอย2เนี่ยนะครับผมตกอยู่ในสถานแฟนติ่งครับตอนนี้กำลังออนแอร์แล้วครับ
12: ติ่งแฟนเจ้าผมอุตส่าห์ปากให้มุกเล่นมุก
10: ใจอยากจะไปขึ้นดอยแล้วแหละ
1: มุกเล่นมุก
12: เล่นมุก
1: เดี๋ยวมันไม่มีอะไรพูดไง
12: เออ
1: ให้ผมว่าพี่ก
17: ็จบอีกแล้ว
12: ครับก็คุยกันมาอย่างดิบดี
1: ดิบด
12: ีสุดท้ายเหมือนเดิม
16: ครับผมก็ฝากนะครับเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนะครับรับชมได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 3:30 นทางช่องวัน31ครับ
12: และอันคัทเวอร์ชั่นนะครับทาง iQIYI เวลา 5:00 นครับ
10: ค่ะเพลงล่ะ
12: ครับก็มีเพลง OST นะครับปักเมนแฟนนะครับของพี่ๆ Purple Neon นะครับผมแล้วก็มีเพลงหล่ออนิเมะนะครับเวอร์ชั่นแฟนเมดนะครับก็ปล่อยมาเป็นทีมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไปเต้นกันด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวก็จะมีเพลงของพวกเราแบบแต่ละคนตามมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม
10: ได้เลยขอบคุณเจลบอยมากๆเลยนะคะ
1: ขอบค
10: ุ
1: ณคร
10: ับส่งน้องๆลงไปเจอกับทุกคนนะคะส่วนแฟนดอมของเราพลัดหน้าเจอกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
14: บ
10: ๊
14: ายบาย
18: EFM Fandom Life
19: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
19: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
20: EFM NewsEFM News
19: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 12
6: Bloom Fellow Featuring A.I. for Eve

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: สวัสดีครับ
2: พวกเราเพอร์พีทครับ
1: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อันขาดคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
10: ่ EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: M Fandom Live
1: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: เล่นเกมไหม
1: ได้
2: ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดๆๆเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
4: รักนะ
1: รัก
4: นะ
1: เออเ
4: ปล่าร
1: ัก
4: นะ
1: โอเคสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
2: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
1: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
2: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบ
7: EFM on tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
9: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
8: อยกอยกโยกโยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับโรเมโรลูกากูกองหน้าได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกเจ็บปวดจากการไปจากนาโปลีตัวกล่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยกองหน้าชาวเบลเยียมได้ออกมาตอบโต้สโมสรเก่าของเขาโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ในอิตาลีพยายามคว่ำบาตรเขาด้วยการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาโดยลูกากูไม่ได้ปิดบังความรู้สึกเกี่ยวกับการประเมินช่วงเวลาสุดท้ายของเขาในนาโปลีโดยกล่าวว่าสโมสรจงใจทำลายชื่อเสียงของเขาก่อนที่เขาจะย้ายออกจากช่วงซัมเมอร์นี้โดยนักเตะทีมชาติเบลเยียมรายนี้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาต้องหยุดชะงักอย่างหนักจากอาการบาดเจ็บในบริเวณต้นขาอย่างรุนแรงโดยในเกมกระชับมิตรกับโอลิมปิกอสในเดือนสิงหาคมนำไปสู่การบาดเจ็บซ้ำหลายครั้งและความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับทีมแพทย์ของนาโปลีเกี่ยวกับการตัดสินใจไปรักษาตัวที่เบลเยียมโดยรู้สึกว่าการที่เรื่องราวกับความฟิตของเขาถูกบิดเบือนโดยผู้คนในสนามสตาดิโออาร์มันโดเดียโกมาราโดน่าโดยในการบีบออกจากทีมไปที่แย่ไปกว่านั้นกองหน้าของเฟเนบาเช่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมส่วนตัวครั้งใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันนอกเหนือจากข้อพิพาทในสนามแล้วเขายังต้องสูญเสียบิดาในเดือนกันยายนปี2025และยังถูกข่มขู่เรียกค่าไถ่จากครอบครัวเกี่ยวกับการส่งศพกลับคืนเพื่อประกอบพิธีศพอีกด้วยโดยการย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่วุ่นวายซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับนาโปลีพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงลูกากูได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาออกจากทีมในปี2025เป็นปีที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมลูกากูสารภาพกับ Het Laatste Nieuws ในเบลเยียมผมเลือกที่จะออกจากนาโปลีเพราะผมได้ยินเรื่องต่างๆและมีการตัดสินใจไปแล้วแค่นั้นเอง หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
13: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมลองอ่านข่าวให้จบก่อนแชร์แล้วตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
7: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2 3
10: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
13: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
14: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
2: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับแอสวิลล่าเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มเมื่อประกาศคว้าตัวไซออนซูซูกิในทวารทีมชาติญี่ปุ่นของพามาและมาเตโอรูจิรีแบ็คซ้ายชาวอิตาเลียนของแอตเลติโกมาดริดมาเสริมแกร่งอย่างเป็นทางการในค่าตัวรวม55ล้านปอนด์โดยซูซูกิย้ายจากพามามาอยู่กับวิลล่าด้วยค่าตัว30ล้านยูโรพร้อมเงินเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรโดยจดประกาศสัญญาในถิ่นวิลล่าพาร์คเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงปี2031ขณะที่รูเจรี่ย้ายจากแอตเลติโกมาดริดมาสวมชุดสิงห์ผงาดในค่าตัว25ล้านยูโรพร้อมโบนัสอีก 1.5 ล้านยูโรโดยสัญญา5ปีจนถึงปี2031โดยการย้ายเข้าสู่ถิ่นวิลล่าพาร์คของซูซูกิทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเอมี่มาร์ติเนสนายทวารทีมชาติอาร์เจนตินาขึ้นมาทันทีแม้วิลล่าจะยังไม่แสดงท่าทีใดๆว่าต้องการจะขายมาร์ติเนสก็ตามส่วนรูเจรี่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของลูกาดินแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายไปเล่นให้ปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงซัมเมอร์นี้และ1ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
7: EFM

0: สวัสดีวันศุกร์กินอาหารปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลิดมองไม่ใช่คนที่ควรเพลิดใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับเรื่องราวของคาร์ลอสบาเลบาเพื่อภารกิจยกระดับแดนกลางของแมนยูไนเต็ดโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังมีรายงานว่าสโมสรกำลังใช้ข้อตกลงคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันโดยตอนนี้2สโมสรยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาค่าตัวหลังยูไนเต็ดยื่นเสนอเบื้องต้น60ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์โดยความสนใจในตัวมิดฟิลด์ทีมชาติแคเมรูนไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะแมนเคยพยายามคว้าตัวมาแล้ว1ครั้งในปี2025แต่ตอนนั้นมองว่าค่าตัวสูงเกินไปไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเกเบรียลมาร์ติเนลลี่แนวรุกทีมชาติบราซิลของอาร์เซนอลกลายเป็นรายล่าสุดเมื่อมีชื่อติดโผ3ผู้เล่นตำแหน่งปีกที่อัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดิอาระเบียต้องการดึงตัวไปร่วมทีมร่วมกับเปโดรเนโตปีกของเชลซีตามรายงานความเคลื่อนไหวแบบ Exclusive จากผู้สื่อข่าวฟาเบรเซโรแมโน่โดยอัลฮิลาลจัดทำโผรายชื่อ3ปีกตัวเลือกเกรดพรีเมียมที่พวกเขาต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยปัจจุบันชื่อของเกเบรียลเมติเนลลี่เปโดรเนโตเป็น2รายชื่อหลักที่ได้รับการยืนยันแล้วโดยดาวเตะวัย25ปีของอาร์เซนอลแสดงความปรารถนาจะคว้าค้าแข่งกับสโมสรในทวีปยุโรปต่อไปโดยสำหรับสถานีถัดไปในอาชีพค้าแข่งของเขามากกว่าการย้ายไปขุดทองในตลาดกลางในเวลานี้ลันช์โมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน

0: วัสดีวันศุกร์ลองเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษจากบาเยิร์นมิวนิกคว้าตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดของยุโรปประจำฤดูกาลล่าสุดพร้อมรับรางวัลทองรองเท้าทองคำเป็นสมัยที่2สร้างผลงานได้อย่างสุดยอดกับทัพเสือใต้โดยกัปตันทีมชาติอังกฤษนำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป36ประตูในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีและทำได้ถึง61ประตูจากทุกรายการที่เล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกพร้อมคว้ารางวัลดังกล่าวเป็นสมัยที่2หลังก่อนหน้านี้เคยทำได้มาแล้วในปี2024ไลนิชโมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา4รายการนะครับเรื่องราวของเชลซีประกาศหมายเลขเสื้อของผู้เล่นชุดใหญ่ในฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการโดยมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสำคัญหลายรายการก่อนที่ทีมของกุนซือชาบีอาลองโซจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่โดยไฮไลท์สำคัญคือเจ้าเปโดรสวมเสื้อหมายเลข9หลังฤดูกาลที่แล้วได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรขณะที่เวสลีย์โฟฟาน่าเปลี่ยนมาใช้หมายเลข3ด้านนักเตะใหม่อย่างมอร์แกนโรเจอร์สได้รับหมายเลข17ส่วนมาโคปาเลสราได้เบอร์2วาเลนติน บาโก้เบอร์4มักซองลาครัวเบอร์5ขณะที่บรรดาแข้งใหม่รายชื่ออย่างจอร์แดนแฮนเดอร์สันได้หมายเลข14ดานนี่เวลเบกหมายเลข18เอ็มมาเรียลมาก้าหมายเลข22จิโอวานี่เควนด้าหมายเลข23และเป๊ปชาบาเรียหมายเลข29ที่น่าสนใจคือเลียมดีแลบซึ่งเคยสวมหมายเลข9ในช่วงปริซีซั่นจะเปลี่ยนมาใช้หมายเลข12ขณะที่หมายเลข15ยังคงเป็นของนิโคลัสแจ็คสันส่วนเอนโซ่เฟอร์นันเดสยังคงใช้หมายเลข8และโคพาเมอร์ยังคงสวมเบอร์10ไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต

จะอยากได้ยินอะไรที่จะมาถามว่าคิดอย่างไรเมื่อเธอจะมาลาจาก

0: สวัสดีวันศุกร์หากคุณยังติดอยู่กับอดีตให้ลองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้อดีตเป็นอุปสรรคในการเติบโตอนาคตรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา 5:00 น.ครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทำการติดต่อไปยัง Crystal Palace ในการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการประเมินมูลค่าในการคว้าตัวอดัมวอร์เนอร์เมดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย22ปีโดยล่าสุดได้รับคำปฏิเสธคำโตกลับคืนมาจากทัพประสาทแก้วอย่างชัดเจนโดยปักป้ายเตือนว่าดาวเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายในตลาดซื้อขายรอบซัมเมอร์นี้โดยเนื่องจากสโมสรไม่มีความคิดจะปล่อยผู้เล่นกำลังสำคัญออกไปก่อนโดยเพื่อรักษาเสถียรภาพและความพร้อมของทีมในการลุยศึกฤดูกาลใหม่โดยขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปปรับแผนงานเสริมทัพในแดนกลางควบคู่ไปโดยกำลังเร่งเครื่องเต็มที่เพื่อคว้าอายุบัวดีกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงจากเลลโดยเดี๋ยวนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงเต็มทีแล้วอย่างไรก็ตามทัพเรือใบสีฟ้าได้ทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเบื้องต้นจากเดิมที่ประธานสโมสรเลลต้องการให้ปล่อยนักเตะอยู่อย่างยืมตัวเพื่อใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลมาเป็นการขอดึงตัวเข้ามาร่วมทีมและใช้งานในทันทีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ลาลาลาลาลา
6: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสือว่าหานกยูงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสั่นเขาก็เอา

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิ

Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: กินโนอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
7: อยกอยกยกยก
9: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายนะครับพบว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมบัตรสีชมพูอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพร
18: สบู่
8: ูสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: ตามข่าวกันต่อนะครับนายอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วย7ให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงว่าล่าสุดนั้นผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยลูกจ้างประจำรายนี้นะครับมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านญาติของตัวเองนะครับรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบนะครับแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งคุมเข้มสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำท่วมห้ามขาดห้ามแพงผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาติดตามรายละเอียดได้จากคุณณภาพรช่างกลครับ
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยขณะนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดพร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเข้าดูแลประชาชนในทันทีหากเกิดผลกระทบแต่มีประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภาพรช่างคุณรายงานค่ะ
6: ไปที่สภาพอากาศนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นกันและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
8: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
6: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุประชาชนสวัสดีครับ
9: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260